0: ถ้าหากมาดแม้นเจ้ามั่นใจว่าในสำรับอาหารสำรับนี้มันมีด้วยยาพิษจริงแล้วก็พิสูจน์สิพิสูจน์ความจริงให้ข้าได้เห็นว่ามันมียาพิษอยู่จริง
1: รวมท่านไปค่ะแม้แต่ชีวิตของกระหม่อมฉันอัจฉราก็มอบให้กับพระองค์ท่านได้

0: ี่มันมียาพิษจริงๆหรือเนี่ยอัชรา
1: เสพพี่มันมียาพิษจริงๆ
2: จะมีช่วยน้องดู
1: ใจดีๆไว้นะ
2: คนนอกของร้านเขาใช่ไ
1: หมออกฤทธ
0: ิ์นี่มันมียาพิษได้ยังไงเนี่ย
3: ไปรับรางวัลก่อน
0: ไปรับรางวัลซะก่อน
3: ใครจะให้ก็ให้ซะนะ
1: เผื่อหนูจะไม่ตายนะแม่ถ้าตายก็ไม่ได้ออกไ

0: ม่อัจฉริยะตอนนี้เจ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีบอกเราเถอะเจ้าจงชี้ตัวว่าใครที่มันเป็นคนร้ายรอบวงพระชนราชบุตรเผย
1: ทุกคน
0: ใครเป็นคนใส่ยาพิษทุกคนยืนเรียงแถวนี่เลยปัจจุบัน

0: องสุริยา
1: สั่งให้ทุกคนใครกันไม่ใช่ใครมันก็คือ
2: ชี้บอกเราไปที่
0: พี่เนี่ยชี้ไปที่พี่ของตัวเอง
1: พี่นวลจันทร์
0: แต่เธอก็สิ้นใจไม่ได้ยุ่งจบพี่นวลจันทร์
3: เจ้าสาวก็ชนะทุกพี่
0: อันนี้การหน้าที่ของตัวเองเขาที่ยังทำไม่แต่น้อย
3: เขาไว้ใต้รถตะลับบัลลังก์หรือ
2: คนตาย
3: คนตายแล้ว
2: ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนคดในข้องอในกระดูกถึงขนาดนี้ คิดร้ายได้ถึงขนาดนี้
3: โอ้โหยังไม่ตายดีใช่ไหม
1: อะไรนะอะไรนะได้ใช่ไหมคะ ฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาคนเอเชีย
3: ขอบคุณพี่แอนนะพี่แอน
1: ขอโทษขอโทษคุณเจ้าภาพด้วย
4: เจ๊ฝากมันไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยได้ไหม
2: เจ๊รู้จักเอาอีมั้ย
3: เอาอีมันหนังโป๊จ้ะพี
2: ่
3: เนี่ยเรารู้จักอย่างเดียว
5: คนเดชเสด็จพี่
1: อิสดา
5: เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของหม่อมฉันตามกฎบนเทียนบานแล้วก็ไอ้อีตนใดคิดลอบปรองพระชินเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มีโทษถึงประหารชีวิตแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของเสด็จพี่จะตัดสินความประการใดสุดแล้วแต่เสด็จพี่หรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเคารพในการตัดสินของเสด็จพี่ท่าน
6: เราถูกใส่ร้ายเราถูกใส่ร้ายพระเจ้าค่ะไอ้อีคนใดที่มันหมายใจรอบของพระเจ้าพระองค์แบบนี้เลยแล้วก็กูจะไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างอัคเดช
2: พระเจ้าค่ะ
6: เร่งจับตัวอีนวลจันทร์ขึ้นสู่ตะแลงแกงแล้วตัดหัวมันบัดเดียวนี้

0: ใจที่แท้จริงของข้าพเจ้าขุนผาเหลืองจะมีผัวที่ไหนกันแล้วที่จะฆ่าเมียของตัวเอง
1: ท่านพี่ก่อนที่ฉันจะสิ้นลมหายใจสิ่งที่ฉันห่วงที่สุดก็คือลูกฝากบอกลูกเราด้วย

0: เฮ้ย
1: สุดยอด
2: ดูลูกเราให้ดีด้วย
0: พอได้แล้วไม่ต้องลำพึงไม่ต้องลำพันกูลำคัน
3: สองมือพนมระลึกถึงพระรัตนตรัยขอให้เมียของพี่ไปเกิดในภพชาติที่ดีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนพี่สัญญาและสาบานขอให้เรากลับมาคู่

ไหลหมดแหละโอ้ยเหมือนปัตตานีเลยบึมทุกจุดไหวป้าป้าเอาวะรุ่นนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวพาไปทำฟันปลอม

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: เมื่อหอยทากคือสารคัดหลั่งของหอยทากที่ผลิตเพื่อปกป้องผิวของหอยทากในขณะเคลื่อนที่และสมานแผลบนเนื้อเยื่อของมันเพื่อลดแรงเสียดทานมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซมผิวที่เสียหายตามธรรมชาติและผลัดเซลล์ผิวใหม่จึงช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวป้องกันการเกิดริ้วรอยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวกระชับได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากเมือกหอยทากมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำนวนมาก Net Shopping ขอเสนอ Go Snail Cream อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครีมหอยทากบำรุงผิวได้นำคุณสมบัติพิเศษของเมือกหอยทากที่อุดมไปด้วยคุณค่าคอลลาเจนเพื่อการช่วยลดริ้วรอยและความหมองคล้ำผิวกระจ่างใสช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าช่วยสมานแผลเพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อ Go Snail Cream ครีมหอยทากบำรุงผิวได้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับ

0: น้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เหตุการณ์ที่เป็นที่ไรติดตามชมต่อเนื่อยอดกล่าวถึงอัศวินดา
2: อาจารย์ร้องไห้มาทำไมเป็นไรไปน้อง
1: ทันกันด้วยความหวังที่จะบอกเรื่องร้ายให้อัศวิน
2: เกิดอะไรขึ้น
1: สร้างความตกใจให้กับอัศวินดาพี่ครับเมื่อรู้

0: ร่มใส่ร่มนี้มันจะปกป้องครอบครัวไว้ได้นานแค่ไหน
1: สุนา
0: พ่อทำลายครอบครัวทำลายชีวิตแม่ทำลายชีวิตฉันฉันจะไม่ให้อภัยพ่อพ่อเป็นคนฆ่าแม
1: ่อสุวินนะ
0: จำไว้นะพ่อวันนี้ไอ้อสุวินนามันขาดแม่และต่อไปนี้ฉันก็จะไม่มีพ่อฉันจะไม่เรียกแกว่าพ่ออีกจำไว
1: ้อสุวินนะไปเลยลูกอสุวินนะรอแป๊บก่อนอสุวินนะ

0: ตากรรมของครอบครัวของขาเลยเพื่อติดตามชมกันต่อไปครับย้อนกล่าวทั้งองค์กฤษดาและองค์หญิงรุ่งทิพย
1: ์ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว
2: ถึงเวลาอะไรเพคะ
1: ที่พี่จะพารุ่งทิพย์เนี่ยไปเมืองของพี่
2: จะพาหม่อมฉันไปเมืองเสด็จพี่เหรอเพคะ
1: เราสองคนจะได้อภิเษกสมรสกันยังไงน้อง
2: แล้วไปวันนี้เลยใช่ไหมเพคะ
1: มันก็ต้องไปวันนี้พี่ดูเลิกดูยามแล้วไปวันนี้จะปลอดภัย
2: ผมฉันเริ่มเกลียดเพื่อนตัวเองแล้วล่ะ

0: ไปเลย
1: นึกว่าจะพามาอยู่สระบุรีซะอีก
2: เดี๋ยวพี่ไปเอามามาก่อนนะ
1: ได้ไหมคะ
3: เรารีบออกจากวังเถอะเดี๋ยวถ้าฝนตกรถเราจะติดนะ
1: ดีใจด้วยนะแม่ค้าโอเค
3: ไหนฮะ
1: ต้องหายครึ่งด้วยนะ
3: แล้วให้จิบจิบ
1: จิบพอจิบจิบพอเดี๋ยว
3: ไม่เคยกินนะจิจิบจิบจ้ะ
1: จิบจิบพออย่ากินเยอะ
3: แล้วเขาไม่ให้ตังค์กูมั้งไงจิบจิบนะ

0: เมื่อเรื่อง
1: มันไม่มีเรื่องไหนใหญ่กว่าเรื่องนี้อีกแล้วเพื่อนอ
2: ย่าไปบอกมันเลยว่าม
1: ึงไม่ต้องมาบอกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกูแล้ว
0: กูก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าองค์หญิงเนี่ยเขาขี่ม้ากลับเมืองกับพระคู่มั่นเขาไปแล้ว
1: เออ
0: เพราะว่าตอนนี้มันทุกข์เรื่องแม่มันอยู่เพราะเรื่องแม่มันใหญ่ที่สุด
1: ใช
0: ่งั้นกูไม่พูดดีกว่าม
1: ันสุดจะกลั้นถูกมันรังแกกูจะพักเรื่อง

0: ใจดำ
1: อ้าวเรื่องพี่น้องเขาเราอย่าไปยุ่ง
2: ตอนแรกก็ว่าแม่เรื่องใหญ่กลับกลายพี่นี่ใหญ่กว่าเขาแล้วมึง
1: อีกที่ไผ่นั่งเป็นร่างทรงเลย
2: จะไปทางไหนก็ไม่ไปนั่งอืด
1: ช่วงนี้ชี้แนะ
2: เอาให้เจ๊กูขี่มอไซค์ไว้แล้วเว้ยเขาขี่ม้าเจ๊กูขี่มอไซค์
1: เขาว่าศิลปินนั้นเกิดขึ้นมากมายแต่ศิลปะของไทยกำลังจะน้อยลงฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับอัศวลีลาหน้าเวทีจากพระเอกผู้นำทีมงานเพลงกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันในการควบขี่อาชาเป็นของขวัญของฝากให้กับชาวจังหวัดสระบุรี
2: เดี๋ยวให้แม่
1: ขอบพระคุณคณะเจ้าภาพคณะแม่ครัวด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวให้แม่กูเต้นมาชุดเสื้อแดงเอาหูเต้นสวยไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: เอาแล้วสนุกละงานเนี้ย
2: เอาแล้วว่าเล่นแม่ไม่สว่างเลยวันเนี้ย
1: กูไม่รู้จะดูตัวบนหรือตัวล่างดีเลยทีนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานพระเอกกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันวันพรุ่งนี้ทำการแสดงกันที่วัดพระนอนอำเภอบ้านไข่บ้านมันจังหวัดฮาแดกันเอาเองนี่ใครพอจะมีอาหารม้าสักร้อยหนึ่งไหมแม
2: ่ขอ
1: นี่ไงบอกแล้ว
2: โอ้โห
1: กูบอกแล้วเจ้าภาพคิดในใจดีแม่มีเศษสัก200ไหมแม
2: ่ไอ้ห่าแม่ทั้งเหลือใบเดียวเลย
1: เจ้าภาพนะครับที่ดูแลการต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็กราบขอบพระคุณปีหน้าล่วงหน้าไว้เลยนะครับคณะเจ้าภาพติดต่อไว้แล้ว2คืนด้วยกัน
2: หาปุ้งสุภิราช
1: พรเทพพรทวีเราติดหักข้าวโพดอยู่เมืองกาญ
2: จน์เดี๋ยวขี่ม้าสว่างเลยจะดูที่แม่เขาจะขี่ไหวไหม
1: ขอบพระคุณพระเอกตัวน้อยด้วยช้าช้าชับวันนี้ลิเกเราอยากดูไวๆลิเกเราเล่นไวอยู่แล้วแม่เราไม่ยืนยันเหมือนนาง12แน่พี่กุ้งรับรางวัลจากพระเอกหน้าเวทีด้วยจ้ะ
2: พงรับรางวัลจากลิเกเด็กด้วยมั้ยครับ
1: ระวังไฟด้วยนะจ๊ะ
2: โอ้ทั้งพวกคุณ
1: ไอ้มึงถามเขาที่เขาไม่มีตังค์ปลีกให้ตลกบ้างเหรอ
2: มึงเกลียดไว้นะดูไว้ตลกบอกแม่หมดแล้วลูกไม่มีแล้ว
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: ยอะที่มีแฟนคลับเขาเยอะ
1: ฉันไม่ไปฉันไม่ไปเลยฉันไม่อยากไปเอาแม่ไปแดนเซ่เอาแม่ไปแดนเซ
2: ่ไปจูนนั่งเอก
3: แม่เขาขี่ม้าไม่ไหวแล้ว
1: อันนี้แม่ยังขี่ไม่หยุดเลยอ่ะ
3: เขาขี่ม้าเนี่ยเขาขี่เวฟ
2: แม่เขาบิดเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเองเนาะ
1: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยอันนี้เธอไปกับฉัน

0: ฉีดยาชาคน
1: แล้วกุ้งแม่รู้ไหมว่าเราเป็นอย่างเนี้ยแม่รู้ไหมหรือแม่เราก็เป็น
0: ไอ้ปาก
2: กูยังแพ้กู
0: ไอ้ปากชั่ว
3: เข้ามาเดี๋ยว
0: อะไรวะโอ้ยกับเขียวหูไปนิดเนี่ย
3: ไดโนเสาร์มา
0: ไอ
1: ้นี่กูมาดูเหี้ยอะไรอยู่เนี่ย
0: นี่กูมาดูจูราสสิกพาร์คยังไงกูไม่ขอคืนลูกทิพย์ให้กับมึงอ่ะ
2: โอ้ไม่ยอมไม่ยอมหรอก
0: อันนี
4: ้เอาดูพระเอกก็เล่นกันนะ
0: นะครับตอนนี้พระเอก

0: เอาไปเก็บไปเก็บ
1: อ้าว
0: พี่ชิพายไม่ได้ดูเขาเล่นกันเลยมั้งเนาะ
1: มึงเอาไปดูดหรือไปไงเนี่ยเหรอมึงไม่เล่นอย่างกูเล่า
0: ไอ้เล่นเหมือนไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อมมา
2: อัศวินนะกล้าดียังไงมาชนฉันไปจับพ่อคุณมันกล้าดียังไงมาชนฉันแบบนี้ฉันเป็นหนึ่งของเหยียดลูกทีมนะทำเป็นกันฉันแบบนี้ว่าจะทำไปกันว่าจะหนีว่าจะยังไง
1: โดนนั่นต้องเจออย่างนั้น
2: ลบบุรีไปทางไหนวะ
1: หลงแล้วสิ
2: แกเป็นใครแกมาทำอย่างนี้กับฉันได้ไงก็รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันนี่คือกองกูไปลักษณะแกเป็นคนดีได้ยังไงมาทำกับฉันแบบนี้ฉันดูเป็นดึงองค์หญิงลูกทิพย์มีพระคุณมันแล้วทำไมถึง
1: เงียบซะเงียบ
3: โอ๊ยเดี๋ยวชัยยามิชัยอยากมีส่วนร่วมด้วย
2: เดี๋ยวโอ้โหอะไรล่ะพ่อคุณเขาเชิญตัวฉันมาไม่มาช่วยเลยแล้วมายังไง
3: ที่มาเนี่ยจุดประสงค์หลักๆ
0: ไอ้เดี๋ยวไอ้เหี้ยรถซ่วมกลับแล้วแม่มึงยังอยู่ในรถอยู่เลย
1: เฮ้ยแม่พอก่อน
0: แม่เอาที่ไหนยังเขียวยังเยี่ยวอยู่เลยเอาล้อมา
1: ทวีปยังอยู่ในรถ

0: ำให้องค์หญิงองค์หญิงไม่มีเยื่อใยแต่องค์หญิงยังคิดจะฆ่าผม
1: ไอ้ก๊อฟ
0: คิดดู
1: ไอ้ก๊อฟดึง
2: ที่ผายเดี๋ยวก็ผีผักหรอกเอาทางหน้าเขาจี
0: โอ้องค์หญิงเขาแทงกู
2: ฮะ
0: เขาจะฆ่ากูมึงเห็นไหม
2: แค่เขาแทงมึงเนี่ยมึงโอดโอยทีมึงไปไล่แทงคนอื่นไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลย
1: มึงไม่พูดเขาก็ไม่รู้แล้วไอ้ก๊อ
2: มึงไม่นึกถึงความกดดันของพวกเขาบ้าง
1: ทีมึงไปแทงเขาบ้างแล้ว
2: หายไปก่อนเรื่องนั้น
0: ชั่ว
2: มึงต้องช่วยใช่ไหม
0: มึงช่วยกูด้วยมึงดูสิกูมันจะตายแล้ว
1: เฮ้ยไปช่วยมันหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยดึง
2: ออกเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อน
1: เ
2: ท้าออกเลือดหมดตัวก็ตายเอาไว้ที่เดิม
1: หายเอ้ยจะหลุดอยู่แล้ว
2: มันไม่ได้ว่ะ
3: พี่ไม่ช่วยได้ไงเขาเป็นพ
2: ยานก็อยากจะช่วยเนี่ย
3: ต้องช่วย
2: มันต้องออก
0: ออก
2: แล้วเท้าออกล่ะ
1: ถ้าเลือดหมดตัว
2: เอาไว้ที่เดิมพี่พายถ้าตายขึ้นมาใครจะเป็นพระเอก
1: ไอ้ก๊อฟมึงถามเอียนแล้วมันตื่นเต้นอะไรมึงไม่น่าพระเอกจะตายแล้ว
3: ช่วยเหลือสิช่วย
1: ดึง
2: ช่วยดิช่วย
3: หน่อยช่วย
1: ดึงออกดึงออก
0: ทำไงเร็วโอ้ย
2: ไอ้ที่พายดึงอย่างนั้นมันก็เจ็บปะสิ
0: โอ้ยกูไม่ไหวแล้วโอ้ยกูไม่ไหวแล้วบอกรถส้วมอย่าเพิ่งไป
1: รถส้วมไปเองบอก
0: ไอ้บ้าไอ้ทะลึ่ง
2: ออก
0: โอ้ย
2: เอางี
1: ้ยกแขนก็ต้อง
0: เขาแทงกู
2: ยกแขน
0: มันจะหายได้ไงวะ
1: น่า
2: หายไหม
0: ลุยไม่เป็นไรแล้ววะแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ากู
2: อ้าวมึงหายเลยเหรอ
0: กูหายเลย
2: หาย
0: มึงดูสิ
2: ไอ้เหี้ยนี่เขาไม่จะไปไหนจริงๆเหรอ
1: โอมา
2: ชิบหายนั่งเป็นเจ้าแม่กาลีเลย
1: ต
0: ัวนี้คังคูบวย
2: คังคูใบคังคูบวยไปดูเรื่องอะไรมาเนี่ยชิบหายคังคูบวยก็ฮะใครก็พูดอะไรวะ
1: เขาบอกให้ให้ให

0: งอยู่ใช่เหรออ
1: ้าวจ
2: ้ะอ้าวเขาแทงมึงก๊อฟ
0: เออ
2: ช่วยก๊อฟนี่ยับ มาออกอัน
1: นั้นไม่ใช่ด้ามมีด
2: ก๊อฟมาออกฮะ
1: ไม่ต้องแล้วออกแล้ว
0: ไป
1: แล
0: ้วแสดงว่าองค์หญิงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ากู
1: แสดงว่าเขารักมึงเพื่อน
0: และคนรักของมึงเขาก็ไม่ได้เกลียดมึง
1: เพราะฉะนั้น
0: เขาหลับหูหลับตาแทงมึง
1: กูมีแผนแล้ว
0: มีแผนยังไงวะ
1: เอาอย่างนี้สิมึงก็ให้ไอ้นี่เลย
0: เออ
1: ไอ้ตู่นี
0: ่เออ
1: ไปฮะ
2: ชื่ออะไรนะ
1: ตู่ไง
2: ชื่อเยอะๆไม่ชื่อมึงเปลี่ยนเป็น
1: เอาเปลี่ยนใหม่ก็ได
2: ้เออง
1: ั้นเดี๋ยวเราก็ต้องวางแผน
0: เออ
1: ให้ประวิตรเนี่ย
0: ฮะ
1: เขาอะไรวะไอ้ที่ผายวุ่นวายจังเลย
2: มึงก็แน
1: ่เอางี้ทักษิณเตรียมไปบอกเขาเลยนะ
2: เอาให้เต็มที
1: ่เอางี้มึงเตรียมไปบอกองค์หญิง
3: ว่า
1: ไปบอกเลยว่าไอ้อัศวินาเนี่ยตายแล้ว
2: อัศวินาตายแล้ว
0: ลองใจเขา
1: ลองใจเลยถ้าองค์หญิงมางานมึงแสดงว่าองค์หญิงเขารักมึง
0: จริงๆเหรอวะ
1: ถ้าอย่างนั้นฝากบอกแฟนกูด้วยว่ากูตายแล้ว
3: เออเดี๋ยวมึงไปรอที่วัดเลยนะ
1: โอ้ไปรอที่วัดเลย
3: เออเดี๋ยว
1: เฮ้ยเดี๋ยวแถวนี้มีวัดอะไรมั้ง
0: วัดตันเซียน
3: วัดตันเซียน
1: เดี๋ยวไปเจอที่วัดตันเซียนไปเตรียมตัวก่อนเพื่อน
0: ไปเลยเดี๋ยว

0: ไม่บอกไม่รู้รู้ซะแล้ว
1: ว่าอะไรเป็นอะไรยกกันต่อไปครับรอยรักรอยบนทินจากทีมงานช่องทวีชัยนรงค์วงศ์เทวันครับ
2: เฮ้ยมึงเล่นกันไวจังวะไม่มีเวลาแวะกินอะไรเลย
3: นี่นี่มางานหน้ามารอบหน้า
2: เออ
3: บอกเจ้าภาพด้วยนะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ติดแอร์เถอะวะ
2: นี่มึงเล่นมั่ง
4: สวิตนะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวองค์หญิงมาหญิงมา
3: ดูซิว่าองค์หญิงเขาจะรักกูหรือเปล่า

0: นอนนอนนอนหงายไปเอาผ้ามาที่แป้น
1: ฮะ
0: เอาผ้ามานอนหงายขึ้นมาเนี่ย
2: ใช่ตรงนี้หรือเปล่าฉันเข้าไปได้หรือยัง
0: พอนอนปุ๊บ
1: เออ
0: ยื่นมือออกมาย
1: ื่นมือ
0: เออยื่นมือออกมายื่นมืออะไรอะไรอะไรเนี่ยมึงยื่นให้ครบทุกนิ้วสิลิเกมันต้องซ้อม
1: เออเออเออ
0: นี่กูอยู่วัดอะไรเนี่ยวัดธรรมกายเพื่อนเนี่ยทำไมเสาเยอะจังเลย
1: เอาปิดซะปิดซะปิดแต่กูได้ไปเอาของหญิงเอาให้เรียบร้อยก่อนเออ
0: เฮ้
1: ยก๊อปป
0: ๊อปเฮ้ยกูเหม็นอะไรวะ
1: มึงอย่าไปมั่วเมียอยู่แถวสงวนที
0: ่หลับตายื่นมือมาไปเชิญองค์หญิงเข้ามาเลย
2: ไปยังเข้าไปได้หรือยัง
3: อัตวินตอนนี้เสียชีวิตแล้วไม่ใช่ค่ะ

0: เฮ้ยผีลุกผ
1: ี
0: ล
1: ุ
0: ก
1: ร้อนร้อนวะร้อนวะ
0: เธอไม่ได้เลยโอ้หญิงเสียใจตื่นทั้งหมู่บ้าน
2: ไอ้ชิบหายสวยแต่บ้า
0: หญิงเงียบ
2: หญิงฮึบฮึบ
0: ฮึบไอ้ชิบหายเป็นทั้งบ้านเลยบ้างเนี่ย
2: ม
0: ื
2: ออะไรมืออะไรจะไปไอเลิฟยังไงเลิฟยัง
0: ยิงยิงหยุดร้องเพราะเด็กตื่นแล้วนู่น
3: สวินเนอร์ไม่น่าตายเลยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริง
0: ๆเฮ้ยดูแลผิว
2: เส้นมากระตุก
0: เส้นยืดยืดเตี้ยครับ
3: เส้นกระตุกแน่นะ
2: เส้นมากระตุกคนยังมีห่วงอยู่อ่ะ
0: พึ่งตาย
3: ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งจะ
2: มือมือเอาชิบหายมือมือ
0: แค่จะอายเลิฟอยู่อีก
2: เส้นมันก็ตกองหญิง
3: โอ้ยวัดไหนวัดเหนื่อยไหน
2: ไม่ทำไมกูเหนื่อยกับลิเกมึงจังวะ
4: บาดพระบาทเรือ
3: โอ้ยได้อ่ะ
2: วัดพระบาทน้ำพุ
3: ไปไว้วัดพระบาทน้ำพุ
2: เป็นเอ็ดไงไรบ้าเอาไปไว้วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยพูดอะไรเนี่ย
0: ยิงพระพรกันไปเยอะ
3: เผากี่โมง
0: สามโมงเย็นพี
3: ่พระบาทน้ำพุหรอ
2: พระบาทน้ำพุ
0: ยิงไม่พระพร
2: เหนื่อยกันลิเกมึงจังเลยเนี่ยไปแล้วไอ้อัศวินะไปแล้ว
0: ไปแล้วเขายังรักมึงอยู่
5: ผู้หญิงเขารักกูจริงๆด้วย
2: นี่ไง
5: เขาถึงมาหากู
2: ใช่ครับเสียงนรกมาแล้ว
6: ตายแล้ว
2: เฮ้ยแฟนกูมา
5: เออใช่
2: แฟนกูมาออกไปหาแฟน
5: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งไปไปไม่ได
2: ้เฮ้ยมึงบอกให้อีเหี้ยนั่นน่ะกระโปรงลงก่อน
5: มึงอย่าลืมนะว่า
2: ทำไม
5: คังคูบวยอ่ะรู้ว่ามึงตาย
2: คังคูใบ
5: เออคังคูใบ
2: มึงก็ยังจะไปคังคูบวยอยู่นั่นน่ะ
5: เขารู้ว่ามึงตายแล้ว
2: เออ
5: แล้วจะไปได้ยังไง
2: กูต้องทำยังไง
5: มึงต้องแกล้งตาย
2: กูต้องแกล้งตายเลย
0: แบบพระเอกแบบพระเอก
2: แต่งหน้าศพ
5: เฮ้ยแต่หน้ามึงยังไม่เหมือนคนตายป่ะ
2: ไม่เหมือนคนตายเหรอ
5: แต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยมาม
6: าตาย
5: แล้วนอนนอนนอนนอน
2: เออ
5: นอนนอนเออ

0: หลับเห็น
1: ม
0: ั้ย
1: ตาไม่หลับปิดตาก่อน
0: ปิดตาปิดมันนอนตายตาไม่หลับ
1: ตา
2: โอ้ยเหี้ยที่พายเอาออกไปเลยมึงคิดว่าหีมึงหอมไง
0: อะไรผัดหมี่ใครนายก๊อฟ
2: ที่พายต่อหน้ากูอย่างเงี้ยกูถึงว่าไปเมียกูไม่เรียกไอ้ก๊อฟแล้วไปไหนมาไอ้นาย
0: อ๋อไอ้หน้าผัดหมี
2: ่ที่พายจะไปบนกับจมูกกูแล้วเนี่ย
1: เหม็นเหรอ
0: เฮ้ยมึงตายมึงตายมึงนอน
2: มึงไม่มาลองมั่งล่ะมึงจะได้รู้ว่าการเหม็นมันเป็นยังไง
0: มึงไม่ใส่แมสแล้วก๊อฟ
2: อีที่ผายเคยพาไปเจอแลคตาซิดบ้างไหมอีเหี้ยบอกให้ใช้แลคตาซิดอีสัตว์ใช้แลคตาซอย
0: ก็บูดจะสิงั้นน่ะ
1: หมดคืน
2: ไปยังลงข้างล่าง
0: เฮ้ย
2: ที่ผายและท้องได้ยังไงกูอยากจะเห็นผัวมึงจังเลยเนี่ย
0: โอ๊ยก๊อฟท้องเหรอ
2: ไอที่ผายมันเมาเหล้าหรือมันเมากาว
0: เธอฉันขอร้องละอย่าให้น้ำตาเปื้อนศพเลย
1: น้ำตา
2: พอแล้วแค่นี้กูขำเหม็นพออยู่แล้วกอบเรามั่งอีบวย
0: หน้ามึงเหม็นเหมือนเหม็น
2: จะมีลูกมีเต้าแล้วต้องสะอาดได้แล้วสงสารผัวมึงมั่งอีที่พายไปล้างได้แล้วอีเหี้ย
0: ไปบวยเชื่อมันเถอะ
2: ที่พายแล้วเต้นตะกะหัวค่ำฟองไม่ฟัดละมั้ง
0: มันจะกระทบกระเทือนกันทั้งคณะไปบวยไปล้าง
2: ไปไม่สงสารผัวก็สงสารลูกมึงมั้งนอนเล่นต่อ
0: โธ่ตังอ้าว
2: เซ็นโอ้เดี๋ยวกินขนมจีนเหมือนของอีบวยเลย
0: เอาแปรเขาหมักมาที่เดียวกันเปล่า
2: อ๋อมันนานแล้วมันถึงได้ปูดไงเอาเรื่องไปไงต่อเนี่ย
0: มึงร้อน
1: ไงก๊อฟก๊อฟเผาวัดไหน
0: พระบาทน้ำพุ
2: พี่ไอเดียวกูเป็นเอกตายเหรอ
1: เดี๋ยวฉันไปรอที่วัดนะ
0: ไปก๊อฟต้องใจดีๆนะบวยนะ
2: ก่อนไปที่วัดแวะซื้อสบู่ไปเลยนะไปยัง
0: ไปแล้ว
1: ศาลาไหนอะ
0: ศาลาสองศาลาสอง
1: สองนะ
0: โถ่เอ้ยแม่คุณเอ้ย
2: โอ้ยโอ้ย
0: ครับกูลุกขึ้นมาก
1: ี่โมง
0: สาม
2: หกโมงมั่งอี
0: ไปเฮ้ยคุณเมย์
2: ศพข้าเผาเช้ามั่งที่พายใครพี่ผมเหรออีเฮียนจะรู้มากถือว่าท้องแล้วกูทำอะไรไม่ได้เนาะขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับมารับรางวัลเฮ้ยเขาเรียกหมดเลยเรียกหมดเลยข้างหลังออกมาเฮ้ยข้างหลัง
0: เฮ้ยเขาแค่นี้ไอ้หน้ามึนเดี๋ยวพี่เขากลับบ้านนะ
2: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับรางวัลน้ำใจนะพี่นะครับผมขอบสุดสุดสุดสุดขอบพระคุณมาก
0: เฮ้ยตอนนี้เขาคงจะไปรอเราที่วัดแล้วหรือวะ
2: เอาไง
0: ทำไงต่อแล้วเนี่ย
2: ในเมื่อจะทำแล้ว

0: โอ้หญิงกระหม่อมขอโทษกระหม่อมรักองค์หญิงองค์หญิงจะไปไหนเลยนะพระจุฬาอยู่กับกระหม่อมเป็นคนรักของกระหม่อมเถิดพระจุฬา
1: ถ้าถูกหวย

0: าสักหน่อย
1: ขอบคุณทีมงานยิ้มใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนทุกคนที่เป็นกำลังใจในวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆนะคะปุ๋ยเคมีไข่มุกตาระใบไข่มุกนะคะแล้วก็ประกอบตาโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะค่ะขอบคุณแฟนๆชาวสนามบิน
0: ขอบคุณ
1: เจ้าภาพนะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทีมงานเรานะครับครอบครัวโนเวียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: เดินทางด้วยปลอดภัยนะครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ฮันป้าสมว่าหญิงเสมอหญิงทำไม่ถูกหญิงเอายานอนหลับใส่น้ำส้มให้เขาดื่มแล้วหญิงยังจับเขาไปขังแล้วยายแก่คนนั้นข้าหลวงท่านป้าบอกว่าจะฆ่าเขาหญิงดีใจดีใจที่ลุงจะตายมันบาปกรรมแค่ไหนทำไมท่านป้าสองไม่ว่าอะไรเลยอะคะมันบาปนะคะที่คิดจะฆ่าคนน่ะคิดก็ผิดแล้วท่านป้าท่านป้าหญิงไม่รู้เลยว่าหญิงทำอะไรลงไปอะหญิงทำอะไรลงไป
2: เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความแค้นของคนคนเดียวท่านหญิงแค้นหม่อมฉันแค้นท่านชายท่านหญิงเลยใช้คนที่รักท่านหญิงให้แก้แค้นแทน
3: ข้ามันใกล้แล้วมังกร
4: จบสักที
2: หม่อมฉันต้องตายก็ถึงจะหายแค้นต้องทำตามรับสั่งท่านหญิงแล้วท่านหญิงทรงสั่งให้เขาทำใช่ไหมคะ

0: ายเหลือเกิน
1: ท่านป้าคะท่านป้าทรงเป็นอะไรคะท่านป้าคะท่านป้าคะหญิงไม่เป็นอะไรแล้วนะคะท่านป้าทรงสบายพระทัยนะคะหญิงรู้สึกผิดแล้วหญิงจะกลับตัวทำดีกับรุ้งเขาจะมาเป็นพี่สะพ้ายหญิงใช่ไหมคะ
2: เคยรักกันหัวใจฉันมันช้ำเมื่อเธอเปลี่ยนไป

0: หญิงเล็กทำไมหาเฟืองเหรอ
1: พี่หญิงอย่าพูดสิคะหญิงยังฝันร้ายอยู่เลย
2: นี่ไปเล่าให้ใครฟังใครเขาจะเชื่อเนี่ย
1: พี่หญิงไม่เชื่อหญิงเหรอคะเรื่องจริงนะคะ
2: ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ไม่เห็นไงก็ได้แต่ฟัง
1: ถ้าหญิงแต่งเรื่องนี่หญิงก็ต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยล่ะค่ะ
3: เรื่องนี้มันนอกเหนือเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งคนที่เข้าไปเห็นเท่านั้นแหละครับถึงจะรู้ว่ามันมีจริง
1: เกิดมาหญิงก็ไม่เคยเชื่อแต่คราวนี้เชื่อ 100% เลยค่ะ
2: ใช่คนที่เคยสัมผัสเนี่ยก็จะเชื่อแต่คนไม่เคยเนี่ยยาก
3: แต่ก็แปลกนะครับหม่อมคนที่กลัวผีเนี่ยมักจะไม่เคยเห็นผีแต่คนที่เคยสัมผัสเนี่ยกับไม่กลัว
1: ท่านพ่อ
3: ลูกหญิง
4: หญิงรักเธอต้องเป็นคนติวให้พี่นะ
5: พี่หญิงทอแสงพี่หญิงน่ะเรียนเก่งกว่าหญิงอีกนะคะที่มีสอบเพราะไม่อยากสอบแต่ถ้าสอบอ่ะทำไมจะสอบไม่ได้ล่ะ
4: ให้กำลังใจดีจริงๆเลย
5: ก็หญิงพูดจริงๆนี่คะ
3: กลับบ้านแล้วนะลูกนะ
4: ค่ะท่านพ่อ
1: พี่หญิงคะไม่เห็นบุหลันเลยนะคะ
0: ไปบ้านปณธร

0: เราก็คำนวณแล้วว่ามันไม่ได้แบบโอเวอร์บัดเจ็ตอะไรมากมาย
1: หรอ
0: ตัดรอบที่4ไปเมื่อมกรา
2: แต่คุณถึงขั้นทำพินัยกรรมไหมเลยหรอ

0: สวัสดีครับ
1: เล่นมือถือป่ะเนี่ย
2: เล็กจริงด้วย
3: ขอถ่ายรูปหน่อยนะ
1: ไปถ่ายรถตัวเอง
4: เพราะคุณดู
2: ผมบอกก่อนนะผมไม่ผ
4: ิดจริงจังจะเอาความหงุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool อยากในใจ
6: มานานคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดคิตตี้บาล์มพกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา Uniqlo Jeans

0: ข้องบอกสนให้เอารถออก
1: เสด็จไหนมั้งคะหม่อมฉันตามเสด็จไปด้วยมั้งคะ
0: ไม่ต้อง

0: ท่านหญิงโทรมาค่ะถามว่าวัดที่คุณแม่ถือศีลอยู่ที่ไหนท่านจะไปบวชที่นั่น
1: แล้วท่านจะเด็ดไปเมื่อไหร่ล่ะ
0: ยังไม่ได้รับสั่งค่ะแต่เด็ดไปแน่ค่ะคงไม่เปลี่ยนพระทัย
1: ทุกชีวิตเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วท่านตัดสินพระทัยแน่วแน่เราจะไปขัดขวางท่านเลยนะ
0: คุณฉัตรคะ
2: ครับนายจันมีอะไรครับ
0: น่าคิดว่าเราน่าจะเปิดร้านอาหารอีก
2: ไม่ได้ครับผมไม่อนุญาตครับ
0: คุณชัดคะแต่ว่า
3: ลิม่าอนุญาตค่ะเพราะที่ตรงนั้นก็เป็นของลิม่าเหมือนกันนาจันเขาอุตส่าห์มาขอเอง
2: ผมจะไม่อยู่บ้านนี้ครับถ้าเปิดบ้านเป็นร้านอาหาร
1: ชัด
2: ผมขอโทษครับคุณย่า
3: อาจารย์คะทำไมไม่บอกพี่ฉัตรตามความจริงลิมาจะบอกแล้วว่าถ้าไม่เปิดร้านอาหารลิมาจะเอาเงินที่ไหนมาเรียนอีกแค่เทอมเดียวก็จบแล้วคุณชายท่านแม่คุณชายที่จะบวชคุณชายไม่ทัดทานหรือคะ
2: ท่านแม่ตัดสินพระทัยแล้วผมไม่ควรไปขัดขวาง
3: เราท่านจะเด็ดเมื่อไหร่คะทางบ้านนู้นก็ไปกันหมดค่ะ
4: คุณชายคะท่านหญิงเสด็จไปวัดแล้วค่ะ
5: ท่านแม่จอดสอนจอดแม่ทำไมท่านแม่เด็ดหนีชายคะท่านแม่เด็ดทำไมไม่บอกชาย

0: ต้องให้เป็นเด็กๆเลยโตแล้วนะลูก
1: ให้ชายไปกับท่านแม่นะคะ
0: แม่อยากไปคนเดียวชายตามไปทีหลังเมื่อแม่บวชเสร็จแล้วนะ
1: ทำไมล่ะคะท่านแม่ชายอยากไปร่วมพิธีกับท่านแม
0: ่ชายฟังแม่นะที่แม่ไปบวชเนี่ยแม่บวชให้กับคนที่เขารักแม่มากที่สุดชายไม่รู้จักเขาชายไม่ต้องไปหรอกลูก
1: ชายก็รักท่านแม่ที่สุดทำไมท่านแม่ไม่ให้ชายไป
0: เพราะว่าการบวชครั้งนี้มันเกี่ยวข้องระหว่างแม่กับเขาเท่านั้นแม่มันตายแล้วเกิดใหม่ตายเพราะตัวแม่เองแม่ตายคนเดียวแม่ก็จะเกิดคนเดียวเมื่อแม่เกิดใหม่แล้วแม่จะกลับมาหาชายมาเป็นแม่ชายเหมือน

0: คุณชื่ออะไรคะ
1: ชื่อแขไขค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอ่ะอีฉันจะปลงผมให้คุณแขไขก่อนนะคะแล้วให้หลวงพ่อทำพิธีให
2: ้งานเอ็นที่บ้านอ่ะโบอย่างชอบเอ็นจอยกับเกมลื่นๆ End of the day ประชุมอยู่บ้านก็สบายจะเอ็นไหนโบใช้ NT Broadband NT เชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่พร้อมพาเราพุ่งทะยานไปด้วยกัน
3: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ส์ S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอิลินลองเลย
11: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพนวัตค่ะ
12: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะ
13: เราเรื่องโปรเจกต์พี่นันเป็นไงบ้างคะ
14: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
13: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
14: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
13: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
15: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชตไว
16: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
15: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าคราม
16: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
17: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
20: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
19: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
20: คุณ
19: โ
17: ทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ขอบคุณนะครับ
21: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
22: จัดให้ตามที่ขอ
23: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
22: ขอโทษค่ะ
23: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
24: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
23: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
17: Fulfill รักเติมเต็มสุก 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: Rosuki

0: ใจนะพ่องดูแลบ้านให้ดีๆนะ
1: ดูแลองค์นะมังคะ
2: ท่านแม่คะ

0: กระหม่อมขออยู่ที่วัดคอยถวายงานฝ่าบาทข้าวของก็เตรียมมาแล้วกระหม่อม
1: ไม่ต้องสนไปส่งฉันแล้วแกก็กลับวันไหนฉันจะมาฉันจะติดต่อมาก
0: ระหม่อม

0: จมากลูก
1: ลุงโทรมาบอกว่าท่านหญิงเด็ดไปที่วัดที่จะไปบวชแล้วเด็ดไปองค์เดียวไม่ให้ใครไปด้วยค่ะ

0: คุณชื่ออะไรคะ
1: ชื่อแขไขค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอ่ะอีฉันจะปลงผมให้คุณแขไขก่อนนะคะแล้วให้หลวงพ่อทำพิธีให
1: ้แม่ชีไม่ได้ทำพิธีเองหรอคะ
0: ไม่ใช่หรอกค่ะต้องให้พระสงฆ์เป็นผู้ทำให้ค่ะ

สุติระปรินิพัพตัมปิตังภะควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัจจะภิกขุสังคจะปัพพัชชังมังพันเตสังโฆทาเรนุทัชชตังเคปานุเปตังสรณังคตังข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัยผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: เข้าใจเฟืองนะเฟืองเหมือนเพื่อนตายของหญิง
1: ที่ถึงหญิงเห็นเฟืองเป็นเพื่อนแล้วนะไม่เสียแรงจริงๆที่หนุ่มฉันจงรักภักดี
2: หญิงบอกแล้วนะว่าเฟืองเหมือนญาติของหญิง
1: หญิงเฟืองคนเดียว

0: ฉันห่วงเธอลุงฉันไม่อยากให้ใครมามอง
1: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแดดแสงจอ

0: แสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบลผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมา
4: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
8: ไม่มีมือที่3ผ่านมามันค่อนข้างหนัก
2: เอวเขากว้างแค่5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับราศีใดในช่วงนี้สมหวังเร็วเกินใคร
9: แอปชอบเพลงอะไร
10: แพ้ใจ
11: เอางี้ดีกว่าพี่ใหม่ทุกคาราโอเกะ
10: ชอบ
9: ฝากมีฝากใครกับนิดเนี่ยได
12: ้เขาว่าฝากนิดได้แต่นี่คงฝากเขาไม่ได
13: ้นี่มันอะไรกันคะนันวล
14: น้าขอโทษน้าไม่ได้ตั้งใจ
15: หนูมินนี่โดนจับตัวไปอ่ะ
16: พวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีเด้อ
17: ไปแล้วหมูเข้าโดนจูนซ้อมแล
18: ้
17: ว
18: ไม่รู้จักแชมป์เทควันโดมาก่อนซะแล้ว
0: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: มันคือพายเหนื่อยอะค่ะ
21: ก็เพราะว่าพายเป็นแบบนี้ไงคะเราสองคนถึงไม่มีลูกกันสักทีอะ
22: ไอ้วินถ้าเธอยังมีความเป็นคนอยู่แล้วก็อย่ามาทำลายชีวิตพายเป็นครั้งที่สองอีกถ้าแม่ยังไม่หยุดสร้างเรื่องพายจะระเบิดความจริงทุกอย่างจะจบทุกปัญหาเลยแม่พาย
0: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ก็รู้ด้วยว่าวันนั้นคุณก็รักผมเพราะถ้าคุณไม่รักผมแต่เกลียดผมอย่างที่คุณพยายามทำให้ผมเข้าใจคุณก็จะไม่มีวัน

0: ทีนี้เขินหรือยัง
1: หน้านะ
0: เอาล่ะฟังดีๆนะผมมีอะไรจะบอกคุณแม่จันทำอาหารเลี้ยงไว้ผมหิวแล้ว
2: คุณชายบ้าเอ้าคุณชายคุณชายนึกว่าจะล้มซะอีก
0: ล้มทำไมล้มแล้วเจ็บอยู่แบบนี้ดีกว่าริมาผมจะให้แม่จันไปขอคุณกับคุณย่าวันพรุ่งนี้นะแล้วแต่งกันเลย
2: ฉันต้องเรียนอีกเทอมนึง
0: จริงเหรองั้นผมก็รอตายเลยสิ
2: ปัญหาคือฉันไม่มีเงินพี่ฉัตรก็ไม่ยอมให้เปิดร้าน

0: เราจะทำไงถึงหาค่าเทอมได
1: ้รุ้งหาได้ค่ะรุ้งจะหาเอง
0: ไม่จะเอาเงินของคุณหญิงวิมลพยอมมาให้ลิมาลิมาไม่เอาเด็ดขาดมีทางเดียวเราต้องเปิดร้านอาหารให้ได้
1: ไม่ค่ะรุ้งจะเฝ้าใครพิเศษ
0: เฝ้าใครพิเศษแล้วใครจะดูแลคุณย่ากับน้าจันมีทางเดียวลุงต้องพูดกับพี่ฉัตรให้ยอมเปิดร้าน
1: ไม่ค่ะรุ้งกลัว
0: กลัวก็ต้องทำ
2: จะพูดยากเลยยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เปิด
1: ทำไมคะในเมื่อมันเป็นรายได้
2: ไม่จำเป็นเราไม่ได้ต้องการเงินเรามีเงินพอทำให้เหนื่อยทำไม
1: เงินที่เรามีอาจจะหมด
2: ฉันจะทำงานเงินที่มีอาจจะเอาไปลงทุนอย่างอื่นทำร้านอาหารนี่มันเหนื่อยเกินไป
1: ทุกคนทำอยู่ตัวแล้วไม่เหนื่อยค่ะร้านก็ติดตลาดขายดีลูกค้ามาเยอะ
2: ทำไมอยากให้ลูกค้าคนไหนมากินเป็นพิเศษเหรอ
1: ไม่มีนี่คะ
2: ไม่มีแน่เหรอคิดเหรอว่าแม่ค้าสวยๆอย่างเธอออกมาพูดจาเสนออาหารนู่นอาหารนี่แล้วจะไม่มีใครมาคอยเฝ้ามาคอย
1: คุณชัดหมายถึงอะไรคะ

0: ฉันห่วงเธอลูกฉันไม่อยากให้ใครมามองฉันห่วงเธอฉันรักเธอฉันอยากจะเก็บเธอไว
1: ้อย่าค่ะคุณชัดอย่าผมบอกว่าอย่าคุณชัดกำลังจะแต่งงานนะคะ
2: อย่าลืมสิคะ

0: อนุญาตให้เปิดร้านอาหารนะคะคนเรามีเยอะเป็นแรงงานได
1: ้ไม่เปิด

0: มาสิ
1: มึงนี่ส่งให้ฉันทำไมเงินคุณพ่อฉันมีทำไมไม่ส่งให้ฉันคุณหญิงวิมลพยงคุณต้นตอบผมมาเดี๋ยวนี้ทำไมอยากให้ผมอาละวาดไปถึงคนอื่นตอบมาสิคุณพ่อไม่มีเงินเธอก็เลยต้อง
2: ค่ะคุณลุงกันเงินไว้พอส่งค่าเรียนคุณชัดกับคุณนิมาแต่ค่ารักษาของคุณลุงเกินกว่าที่คุณลุงคิดค่ะ

0: ณชัดคุณชัดฟังรุ้งก่อนนะคะ
1: พรุ่งนี้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่าร้านปิดไม่ขาย
0: ขอเวลาอีกสักหน่อยเถอะนะคะคุณชัดอย่าเพิ่งปิดร้านเลย
1: ไม่ได
0: ้รุ้งขอร้องขอเวลาอีกสัก
1: อีกสักนานแค่ไหน
0: จนกว่าคุณริมาเรียนจบอีกแค่เทอมเดียว
2: เกี่ยวอะไรริมา
0: ก็เพราะ
2: อะไรนี่ฉันถามเธอก็ตอบสิเกี่ยวอะไรกับริมาพูดมาสิ
0: บอกคุณริมาก่อน
2: ไม่จำเป็นต้องบอกใครฉันบอกให้ปิดก็ปิดเลิกขาย
0: พรุ่งนี้เราเตรียมของสำหรับขายแล้วเนื้อสัตว์หั่นแล้วน้ำพริกโขกแล้วผักก็เก็บมาแล้วถ้าเลิกก็ต้องทิ้งทั้งหมด
2: ทิ้งไปให้หมด
0: ทิ้งเงินนะคะ
2: ใช่ทิ้งไป
0: ไม่เสียดายหรอคะ
2: ทำไมต้องเสียดาย
3: ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ฉันคอยหาเรื่องเธออารวาสเธอพูดจาไม่ดีกับเธอคงนึกกิ้มเยาะอยู่ในใจสินะว่าที่แท้เธอเป็นคนหาเงินให้ฉันทุ่มเจือฉัน
2: ฉันนี่มันโง่จริง
0: คุณชาติลุงไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะ
2: ไม่มีคิดล่ะจะคิดได้ดิคิดสิ
0: คุณชาติไม่รู้จักลุงนะคะถึงพูดว่าลุงแบบนั้นลุงเป็นแบบนั้นคุณชาติจะรักลุงทำไมถ้าลุงเป็นลุงไม่รักคุณชาติหรอกค่ะเราจะไม่รักกันถ้าลุงเป็นคนแบบนั้น

0: พี่ฉัตรร่วมงานแต่งงานเถอะถ้าพี่ฉัตรไม่เชิญลิมาพี่ฉัตรจะเสียใจตลอดชีวิต
1: ถ้าคุณฉัตรยกเลิกงานแต่งงานของคุณบัวเพื่อมาแต่งงานกับรุ้งจะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นเป็นอังคาร
2: แต่ว่าผมจะแต่งงานกับบัวครับด้วยความเต็มใจของทั้งผมและรุ้งเราสองคนคิดเหมือนกัน
3: ถ้าผมจะให้คุณย่ามาขอรุ้งให้แต่งงานกับผมครับคุณย่าต้องขอใครบ้างครับ
1: รุ้งเกิดมาเพื่อที่จะรักคุณฉัตรคนเดียวค่ะเราจะรักตลอดไปค่ะ

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณดารินทร์สารพัดค่ะ
1: 10:15 น.นะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ติดตามข่าวกันเริ่มต้นนะครับพระราชพิธีฉัตรมงคลวันแรกนะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:18 น.
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีวันแรกโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

บ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลวังน้ำรัดอำเภอภัยสาลีนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ไปถึงพบร่างของชายอายุ38ปีชื่อณัฐพลในมือขวาผู้เสียชีวิตเนี่ยยังถือมีดปลายแหลมอยู่เลยโดยบาดแผลถูกยิงหน้าอก4นัดแขนซ้ายอีกนัดนึงพบปลอกกระสุน9มม8ปลอกแล้วก็ยังมีร่องรอยการต่อสู้ในบ้านหลังเกิดเหตุผู้ที่แจ้งแล้วก็รับว่าเป็นผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งนะครับอายุ64ปีเป็นอดีตข้าราชการตำรวจและเป็นพ่อของ

0: ในซอยอุดมสุข30ที่บางนากทม.อำพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียนท่านผู้ชมนี
1: ่นี่แฝงตัวเข้าไปในพื้นที่ค่ะ
0: สืบสวนเพราะว่าแหล่งมั่วสุมนี้มีบังดำเป็นผู้ขายยาเสพติดและให้เปิดให้บริการตู้สล็อตมีการตั้งราคายาเสพติดในระดับต่ำหมายถึงตั้งราคาถูกเพื่อจูงใจเยาวชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนก็อย่างที่ว่าเนี่ยดัดแปลงรถกระบะเป็นรถขายทุเรียนเข้าไปจอดหน้าบ้านเป้าหมายแล้วก็แฝงอยู่ในรถใช่ไหม
1: ค่ะเฝ้าสังเกตการค่ะจน5โมงครึ่งค่ะพบว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในบ้านก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มและไปค้นพื้นที่ผลการปฏิบัติการก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายนะคะบังดำค่ะชายไทยอายุ42ปี
0: หญิงไทยอายุ32ชื่อเมย์และหญิงไทยอายุ43ชื่อพรกรณีบังดำกับเมย์เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเรื่องตู้สล็อตคือจัดให้มีการเล่นพนันส่วนหญิงไทยอายุ43ชื่อพรเนี่ยถูกแจ้งข้อหายาไอซ์ไว้ในครอบครองแล้วเสพยาส่วน2คนแรกเนี่ยจะขยายผลข้อหายาเสพติดได้ตู้สล็อตมา2เครื่องยาไอซ์และอุปกรณ์เสพจำนวนหนึ่งและยังพบคนในบริเวณนี้อีก8คน
1: ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ15ปี3คนนะคะ
0: แต่ตรวจสอบแล้ว
1: ไม่พบสารเสพติดในร่างกายก็ให้การบอกว่าเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนค่ะ
0: ตำรวจต้องไปขยายผลเรื่องยาเสพติดตำรวจระบุว่าพื้นที่นี้เป็นชุมชนแออัดนะฮะ
1: มีทางเชื่อมอยู่หลายจุดค่ะทำให้คนทำผิดสามารถจะหลบหนีได้ง่ายแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังคนแปลกหน้าอย่างเข้มงวดด้วยก็เลยทำให้การสืบสวนก่อนหน้านี้มันยากลำบากจนมีการปรับแผนค่ะใช้รถขายทุเรียนอำพรางเข้าไปก็เลยเข้าพื้นที่ได้แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้สำเร็จค่ะ
0: อ
1: าย
0: ุเท่าไหร่คณะนี้เนี่ยของผ
1: ู้
0: การจอเนี่ยท่านธีรเดชธรรมสุธีเนี่ยเขาจะมีลักษณะปลอมแปลงตัวแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ล่าสุดปลอมแปลงแบบอินเทรนด์พ่อค้าขายทุเรียน

ท่านคือพุ่มพวงไทยช่วยไทยเนี่ยปรากฏว่าวันแรกมีคนสมัคร382รายเป้าหมายอยู่ที่ 3,000 คันนะฮะแบ่งเป็นรถยนต์สมัคร

0: วันจันทร์จะมีวันประชุมครม.เศรษฐกิจที่นายกเพิ่งจะตั้งแต่เนื่องจะเป็นวันหยุดก็เลยไม่มีประชุมก็จะไปนัดวันประชุมอีกทีนึงและวันอังคารนี้จึงยังไม่เข้าครม.นะฮ
1: ะ
0: 5พฤษภายังไม่เข้าจะเข้าเฉพาะในส่วนที่กระทรวงการคลังกำลังทำงานอยู่ว่าเงินที่หน่วยงานราชการต่างๆตัดคือยังไม่ทำสัญญายังไม่จ่ายยังไม่จำเป็นเนี่ยออกมาได้เท่าไหร่สิ้นสุดวันที่30เมษาเหลือเท่าไหร่จะได้บอกโอนงบเอาเข้ามาเป็นงบกลางเพราะปัจจุบันเนี่ยงบกลางฉุกเฉินมีประมาณ 20,000 ล้านเท่านั้นจะดูตัวนี้ก่อนว่ามีเท่าไหร่และจะต้องออกพรก.กู้เงินซึ่งตั้งเป้าวางกรอบเอาไว้ประมาณ 4-5 แสนล้านจะต้องกู้ล็อตแรกเท่าไหร่เพื่อจะมาทำโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งประกอบด้วย30ล้านคนจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์ 4,000 บาทแบ่งเป็นการจ่ายให้4เดือนรัฐจ่าย60ประชาชน40เดือนละพันถ้าใช้ไม่หมดในเดือนถือว่าตัด และกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก 4,000 ไม่ต้องไป60 40ไม่ต้องคนละครึ่งให้ไปเลยเดือนละพันนี่2โครงการนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัดยังจะไม่เข้าครม.วันอังคารนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาลงทะเบียนกันในวันเมื่อวานนี้หรือช่วงนี้ต้องรอครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอังคารหน้านู่น
1: อ
0: ่ะอังคารที่12นั่นน่ะอย่างเร็วที่สุด 10:35 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถลิงถวัลย์สันตติสิริสมัยฉลองชัยเฉลิมกษัตริย์ฉัตรสมานเป็นวาระมิ่งมงคลยนตรการทุกสถานเรืองจรัสฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
2: ไม่ครับผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน
1: คุณทีนี่คุณไหวหรือเปล่าโอ๊ยคุณทีหน่อยคุณที
3: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
5: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี

0: ค่ะ
1: แล้วเบิ้ลแบบเบิ้ลล่างเบิ้ลเบิ้ลเลขท้าย2ตัว
0: กับรางวัลที่1
1: กับรางวัลที่1แต่คนละงวดกัน
0: ค่ะ
1: ก็เป็นปรากฏการณ์ขณะที่พาท่านผู้ชมไปดูปรากฏการณ์ตรงนี้สักหน่อยนานๆทีนะจะเจอเนี่ยนั่นก็คือลุงคนหนึ่งขายลอตเตอรี
0: ่
1: ปรากฏว่าเหลือขายไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณลุงบอกแกเคยขายลอตเตอรี่ไม่ได้แกเคยขายมาที่แผงตลาดเช้าสูงเนินมากว่า30ปีปกติลอตเตอรี่แต่ละงวดมีเหลือที่ขายไม่หมดและต้องเก็บเอาไว้คือขายไม่ได้ที่ผ่านมาที่เหลือเก็บไม่เคยถูกเลย
0: เชื่อไหม30 ปี
1: ไม่เคยถูกงวดนี้ก็ไม่คาดคิดถึงเวลาคุณลุงประสิทธิ์อายุ67ท่านผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างแน่นอนเนี่ย
2: เราใครถูกรางวัลที่หนึ่งก็ต้องดีใจกันหน่อย
3: ครับแล้วถูกครั้งนี้จะทำอะไรต่อไปครับในชีวิต
2: ขายลอตเตอรี่ต่อไปชีวิตก็เหมือนเดิม
3: อ๋อก็คือ
2: ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอ
3: ่
2: ะ
3: ครับผมก็คือขายลอตเตอรี่แล้วทีนี้มันขายไม่หมดใช่ไหมครับก็เลยเก็บไว้เอง
2: ลอตเตอรี่ที่ถูกคือลอตเตอรี่ที่เหลือจาก
3: โอ้เหลือแพงก็เลยถูกที่หนึ่งโอ้ครับครับ
1: นี่ไงส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่ามันขายไม่หมดเพราะอะไรมันเป็นเลขของงวดที่แล้วที่ออกไง
0: คนก็เลยไม่ซื้อค่ะ
1: นี่ถูกไป6ล้านคุณลุงจำคุณพี่คนหนึ่งได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนถูก6ล้าน
0: อ
1: ่ะจำได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: และปรากฏว่าคุณพี่คนนั้นผมไม่อยากไปเอ่ยถึงมากหรอกที่โคราชอ่ะ
0: จำได้ค่ะคิด
1: ปรากฏว่า6ล้านหลังจากนั้นก็แบ่งกับสามีตอนนั้นคนละครึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าชีวิตมีปัญหาทำไมถึงคิดว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งจะถูกซ้ำไงทุ่มทุนในการซื้อแล้วซื้ออีก
0: ค
1: ่ะงวดหนึ่งบางที400,000อ่ะ
0: จำได
1: ้ปัจจุบันเหลือเงินในบัญชี8,000คนลงจำได้ใช่ไหมนั่นแหละ8,000ปัจจุบันชีวิตย้อนทางกับคุณลงเลยปัจจุบันมาเดินเลขขายหวยอยู
0: ่
1: คนเคยถูกรางวัลที่หนึ่ง6ล้านขนาดที่คุณลุงขายมา30ปีนี่เป็นผู้ถูกรางวัลสักทีนี่แสดงความยินดีด้วยอีกรายหนึ่งที่โคราชช่างแกะสลักหินทรายเลขที่ซื้อเนี่ยไม่ชอบเลยรอบเช้ามาทีนึงก็ไม่ชอบรอบบ่ายก็สงสัยแกก็เลยซื้อ
0: ไว้ใบนึง
1: ถูกเพราะเลขไม่ชอบใช่ไหม
0: ค่ะถูกตัวเลขนี้เลยค่ะเป็นลุงสายทอง

0: ป็นที่สยองขวัญจริงๆ
1: น
0: ี่หลังสุดก็ยังโพสต์นั่งคุกเข่าขอโทษผิดไปแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นการเลี้ยงชีพนะเพราะตอนนั้นเนี่ยตำรวจไซเบอร์เริ่มทยอยประสานให้ปิด
1: ค่ะ
0: ปิดไม่ว่าจะเป็นทางเฟซ

0: คอนเทนต์เลี้ยงชีพเพราะว่าตัวเองมีรายได้หลักจากตรงนี้ค่ะ
1: รายได้หลักก็คือทำคอนเทนต์นี่แหละท่านผู้ชมหลังรู้เสียงวิชักวิจารก็รู้สึกผิดจริงๆนะไม่ใช่การละครส่วนที่เคยถูกศาลลงโทษ
0: เกี่ยวกับคอนเทนต์ในคดีของแบงค์เลสเตอร์แล้วก็เคยรับปากคุณยายของแบงค์ว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ขยะอีกแล้วสุดท้ายมาทำก็คือยอมรับว่าไม่รู้ว่าคุณยายมีการตำหนิตัวเองผ่านสื่อแล้วถ้าในอนาคตถูกปิดเพจ Facebook จริงๆก็ต้องไปทำงานก่อสร้าง
1: ไปทำงานก่อสร้างส่วนไปต่างประเทศไปจริง
0: ไปจริงโดยไม่รู้ข้อมูลว่ามีความผิดค่ะแล้วที่มีการถ่ายคลิปและพูดว่าเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วเบิร์ตบอกว่าไม่ได้คิดจะหลบหนีเป็นการพูดเพื่อทำคอนเทนต์เท่านั้น
1: คือทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดอะไรก็ยังเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต
0: ์ค่ะ
1: หารายได้ต่อเนื่องแล้วยังไงต่อ
0: เขาบอกว่าเขาจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะจะทำคอนเทนต์เพื่อสังคมซึ่งที่ผ่านมาก็ทำคอนเทนต์เพื่อสังคมมาโดยตลอดแต่ว่าสื่อไม่เคยนำเสนอ
1: คงจะเป็นคำถามนักข่าวอ่
0: ะ
1: ที่ถูกมองว่าลิ้นไม่มีกระดูก
0: ค่ะ
1: เบิร์ดว่ายังไง
0: เบิร์ดบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาขอโทษจริงๆแม้ว่าสังคมจะไม่เชื่อก็ตามค่ะ
2: มาออกมาแก้ตัวนะครับความจริงแล้วผมก็มีช่วยเหลือสังคมครับแต่ผมก็มีนักข่าวเอาไปลงมั่งครับไม่ใช่ว่าเรื่องไม่มีแล้วมาซ้ำเติมผม
3: ไม่มีใครซ้ำเติมประเด็นตรงนี้
4: เบิร์ดทำอะไรหรือเปล่า
2: อันนี้ผมยอมรับผิดครับแต่ต้องขอโทษจากใจจริงๆครับชาวพี่น้องภาพประเด็งครับผมต้องขอโทษด้วยถ้าผมได้ไปทำอะไรลูกเกินพี่เขาไปหรือว่าทำคอนเทนต์แย่ๆผมขอให้พี่ให้อภัยผมด้วยครับ
5: ตัวผมเองอ่ะผมให้อภัยพี่นะครับแต่ผมขอพี่อย่างเดียวพี่ไม่ไปทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครเราคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันมาเจอคนไทยด้วยกันทำแบบนี้มันเสียความรู้สึก
6: ตอนนี้ผมรับปากครับผมรับปากว่าห้ามไม่ทำคอนเทนต์ขยะแต่ผมก็ไม่คิดว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับยาแนวปะแป้งกันปะกันเนี่ยทำให้เป็นคอนเทนต์ขยะ
4: พูดว่าคนไทยอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไร
6: อันนั้นน่าจะพูดอันนี้แบบพูดเล่นแบบทันไม่ทันได้คิดไหมครับผมไม่ได้ดูโซเชียลแล้วเพราะว่าตอนนี้Facebook ผมตอนนี้ Facebook ผมเปิดคอมใช้งานไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ

0: SD ต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด็ดชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแพรอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สเปรชแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
3: 10:53 เรื่องเล่าสาธิตไปดูเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะครับตัวชมเด็กชายวัย14 ปีแม้จะดูตัวใหญ่แต่ยังเป็นเด็กทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นลูกคนเดียวของบ้านแล้วไปทำงานเพื่อจะแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยที่ไปทำงานวันแรกก็คือไอ้พวกติดไฟนี่แหละท่านผู้ชมฮะเครื่องเสียงแล้วก็มีไฟฟ้ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กสิทธิพรเนี่ยโพสต์คลิปขนาดเด็กชายคนนี
4: ้ถูกไฟดูดบริเวณนั่งร้านที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟค่ะสภาพคือน้องหมดสติแน่นิ่งคนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามใช้เก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกใช้ไม้ใช้กลวยยางไปพยายามที่จะ
3: ดัน
4: ตัวเด็กให้หลุดออกจากโครงเหล็กนั่งร้านค่ะหลังจากนั้นร่างเด็กก็คือร่วงตกสู่พื้น
3: นี่คือเด็กที่มารับจ้างทำเครื่องไฟถูกไฟดูดเบื้องต้นคืออาการสาหัสนะครับตัวชมยังมีเหตุอีกคลิปหนึ่งจากคุณอ้อยควันได้เห็นแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็สงสารเข้ามากเด็กคนนี้เนี่ยอายุ14รับจ้างติดเครื่องไฟถูกไฟดูดขนาดขึ้นไป
4: ปฏิบัติงานเก็บอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายในงานจนน้องหมดสติอาการสาหัสคนเห็นเหตุการณ์ก็เข้าช่วยเหลืออย่างที่บอกไปพยายามให้ตัวน้องหลุดออกมาจากโครงเหล็กนั่งร้านหลังจากนั้นน้องก็ตกลงมาที่พื้นนะคะ
3: สอบตรวจสอบด้วยเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเป็นคืนสุดท้ายของงานประเพณีที่นั่นนี่ฮะท่านผู้ชมผู้เหตุการณ์เล่าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยปีนขึ้นไปบนร่างร้าน
4: ก่อนจะถูกไฟฟ้าดูดค่ะร่างนิ่งค้างอยู่ด้านบนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจมากนะคะ
3: ก็ทำอะไรไม่ถูก
4: ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนที่เกี่ยวข้องก็พยายามเข้าไปช่วยน้อง
3: แม่เด็กก็โพสต์ภาพลูกชายในเวลาต่อมาระบุว่าอย่าทิ้งแม่ไปไหนนะอยู่กับแม่นะถามญาติเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนขยันนะ
4: ปกติก็ช่วยครอบครัวขายอาหารค่ะเพิ่งจะมารับจ้างทำเครื่องไฟเป็นครั้งแรกแล้วช่วงที่เกิดเหตุก็อยู่ระหว่างการเตรียมเก็บอุปกรณ์ช่วงท้ายของงานน้องก็ปีนขึ้นไปที่นั่งร้านแล้วถูกไฟคือถูกไฟช็อต
3: คือหมดสติเลยล่ะครับตู้ชมทั้งนี้แม่ก็ระบุอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมลูกชายคนเดียวตั้งจะไปทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวเบื้องต้นเจ้าของเครื่องไฟเข้ามาเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือมา 5,000 บาทและอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปรับจ้างทำงานนวดทำงานนี่แบ่งเบาภาระและเพิ่งมาทำงานนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นเองคือเรื่องฟืนไฟอย่างที่ว่าเนี่ย
5: ปกติคือช่วยแม่ขายของอยู่ที่บ้านแล้วก็ทีนี้อยากมาลองกับเพื่อนอยากมาทำงาน
6: รับงาน
5: ค่ะอยากมาลองทำเป็นงานแรกช่วยลูกชายกันเขาบอกว่าจะไปเก็บไฟแล้วปีนเข้าทางรั้วแล้วไม่รู้ว่าถ้าพอหันไปทีคือลูกชายแค่นี่แล้วนิ่งไปแล้วอาการน้องไม่ดีค่ะไม่ตอบสนองถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ลูกออกมาทำไม่อยากให้ลูกออกไปทำอะไรเลยแบบนี้มันอันตรายมันลูกคนเดียววะพี
6: ่
5: ถ้าแบบอยู่บ้านเธอว่าเขาก็ไปขายของด้วยแต่ถ้าไม่ไปเขาก็จะอยู่มาช่วยล้างของเขาก็อยู่ตำบ้านก็อยากจะได้ตังค์ที่แบบได้ให้มันเพิ่มไปเด็ก อยากจะช่วยนิดๆหน่อยๆมันก็

0: บีทางเจ้าของเครื่องไฟค่ะให้มาจำนวนเงิน 5,000 บาทเพราะว่าให้เอามาไว้ใช้เพื่อมีธุระอะไรที่มันจำเป็นก่อน
1: ยังไงขอให้เด็กปลอดภัยก่อนปกติก็ช่วยเรื่องขายอาหารมาทำวันแรกเท่านั้นเองแล้วเรื่องไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมดูกันต่อเนื่องไปเหตุเกิดที่สมุทรปราการในซอยสุขวัตร78ที่พระประแดงสมุทรปราการคือฟังจากรปภ.เหตุการณ์เนี่ยอย่างหนึ่งขอดูวงจรปิดก่อนเป็นยังไงเป็นกรณีที่เก๋งเนี่ยประสานงาชนมอเตอร์ไซค์

0: มานี่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: น
1: ้
0: องผู้ชายอ่ะมันคงจะ
1: ข้ามเลนเหร
0: อคือแฉลบจะออกมาเพื่อจะแซงคันนี้มอเตอร์ไซคันนี้รถทางตรงเข้ามาตัวนี้มันก็เลยปึ๊บออกขวาเลยไงแล้วรถทางตรงเข้ามาเร็วประสานงานเลยไง
2: ท่านผู้ชมเด็กอายุ18ปีน้องอายุ18ปีเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะครับท่านผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยจริงๆนี่มันในซอยนะเนี่ยทำไมขับกันเร็วขนาดนี้เข้าไปประมาณ500เมตรเนี่ย

แล้วหนีเหตุการณ์ที่ธัญบุรีนะครับทุกผู้ชมรถเก๋งชนจักรยานหน้าหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์คที่ถนนรังสิตนครนายก68คลอง3ธัญบุรีปทุมธานีไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บตอนนั้นเป็นชายอายุประมาณ 65-70 ปีตอนที่เจ้าหน้าที่กับร่วมกันตันยูไปตรวจสอบแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจเพราะนอนหายใจรวยรินอยู่ขอบฟุตบาทหน้าหมู่บ้านใกล้กันก็พบจักรยานปั่น2ล้อสี

0: ประกันชีวิต 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Challenger Hall 1-2 Impact เมืองทองธานี
1: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
2: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
3: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง
4: พ่อคะลินกำลังจะทำงานที่พ่อสละชีวิตให้ลินจะไปให้ถึงตัวเดมอน
5: แก๊งพยัคฆ์เพิ่งที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินิกมันฆ่าคนของเรา
6: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทการายงานฉันคนเดียว
7: ค่ะท่าน
8: ชีวิตไอ้นาลิบานเป็นของผมผมต้องการขุดลากถอนโคนพวกมันไอ้พวกไฟฟินิกจะต้องเหลือแต่ชื่อ
6: คนที่ต้องตายไทกา
9: เต้แม่ไอ้พี่เต้มันทำชั่วตั้งกี่เรื่อง
10: ความรักมันเปลี่ยนแปลงคุณแล้ว
5: ไอ้ไทกาไม่มีวันรักพวกไฟฟินิก
4: ลินจะฆ่าไทกาด้วยมือของลินเอง
5: เฮ้ย
10: คุณต้องไม่ตายคุณยังมีผม
4: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง
11: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูพุทธมูลค่ารวมกว่า1 ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20 กรกฎาคมนี้ชมพูพุท
1: ธใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
14: ยะดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
15: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนิวโทรจีน่าสูตรเรตินอลริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
16: 11:08 นเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคย
17: ค่ะมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้และแบบที่พี่ยุ้ยใส่อยู่ค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะสีบัดเย็นคลิปสีดำนี้มอบให้ท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
16: All New Mitsubishi X-Force HEVแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าคอนเทนต์เลี้ยงชีพเป็นเงื่อนไขคอนเทนต์เลี้ยงชีพที่มีผู้ติดตามเยอะยิ่งมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นแชร์เนี่ยมันมีรายได้จากแพลตฟอร์มนะครับท่านผู้ชมเป็นแสนนะครับต่อเดือนเนี่ยทำไปเล่นไปบางคนหลายแสนเป็นอาชีพและเบิร์ดวันว่างๆก็เป็นคนบอกเนี่ยถ้าโดนปิดหมดเนี่ยนะผมต้องไปทำงานก่อสร้าง
18: ค่ะ
16: เพราะคอนเทนต์มาเลี้ยงชีพให้วงเล็บว่าคอนเทนต
18: ์เลี้ยงชีพ
16: เป็นเงื่อนไข
18: ค่ะ
16: ข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมและเรากลับมาเรื่องการบ้านการเมืองนั่นก็คือผู้ว่ากทม.ปีกองดังแล้วครับท่านผู้ชมจะเลือกตั้งกันในอีกไม่นานนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่28เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิทธิพันธ์จะครบวาระเนี่ยวันที่21ยังไม่ประกาศเป็นทางการหรอกแต่ใครก็ดูออกว่าลงแน่ๆ
18: ค่ะ
16: หลังจากที่มีการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวชมประเด็นที่ร้อนแรงเมื่อวานนี้ก็คือพรรคประชาชนซึ่งนัดหมายจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคในวันที่5เดือน5เวลา5โมงเย็นแต่เปลี่ยนสถานที่จากมิวเซียมสยามไปเป็น
18: 3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ค่ะ
16: 3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5เมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาเปิดเป็นแคมเปญระบุว่าไปติดตั้งป้าย100จุดทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงตั้งคำถามว่ากรุงเทพยากไปไหมนี่ฮะกรุงเทพยากไปไหมเป็นแคมเปญซึ่งไปมีการขึ้นบิลบอร์ดกว่า100จุดในพื้นที่ต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครโดยข้อความที่ปรากฏบนบิลบอร์ดเขาสื่อสารในทำนองความยากในการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพเช่น
17: อยู่กรุงเทพพาแม่ไปหาหมอยาก

0: อยู่กรุงเทพกลับบ้านตอนเย็นยากไหมอยู่กรุงเทพเก็บเงินยากไหมค้าขายยากไหมเดินคนเดียวกลางคืนยากไหม
1: อยู่กรุงเทพหายใจยากไหมอยู่กรุงเทพเลี้ยงลูกยากไหมอยู่กรุงเทพอยากสุขภาพดียากไหมที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาว่าแคมเปญนี้พรรคสีส้มต้องการเชิญชวนกรุงเทพคนกรุงเทพให้หยุดและคิดถึงความยากลำบากในชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจจะคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถามและแคมเปญเขาทิ้งท้ายด้วยข้อความว่าก
0: รุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
1: นี่ท่านผู้ชมกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนลักษณะต้องการจะเชิญชวนให้จินตนาการถึงกรุงเทพที่ง่ายกว่านี้ถ้ามีผู้ว่ากทม.และทีมสก.สมาชิกสภากทม.จากพรรคประชาชนเข้าไปขับเคลื่อนงานร่วมกันนี่เขาขึ้นป้ายขณะที่ท่านผู้ชมเมื่อวันก่อนณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าแคนดิเดตของพรรคประชาชนที่จะส่งลงผู้ว่ากทม.จะเป็นใครหลังสุดเนี่ยปรากฏชื่อของคุณโจบัญชีรายชื่อเป็นส.ส.ปัจจุบันนะครับของพรรคประชาชนชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่ตามกระแสข่าวก่อนหน้าก็มีหลายคนครับท่านผู้ชมสิทธาธิวารีตั้งแต่ปี

0: อันนี้ก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสกยาเขตยานาวาของกลุ่มนี้ของกลุ่มดร.จรเนี่ย
1: คุณพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมนนท์
0: นี่แล้วก็ยังมีใครอีกนี่พักขนง
1: ค่ะ
0: สกคุณชยาภาปรีดาภาคนี่แล้วก็ยังมีใครอีก
1: ยังมี
0: คุณธนากรพุ่มโพงามนี่นั่นทำให้เมื่อวานนี้คุณเอกวรัญญูอมรพานโฆษกกทมและเป็นทีมงานคุณชาติชาติไลน์มาหาพี่ด่วนเลยบอกว่าพี่ยุทธปัจจุบันคนชาติชาติยังอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมและไม่เคยประกาศให้การสนับสนุนผู้สมัครสกรายใด
1: มีเจตนาเพื่อรักษาความเหมาะสมความเป็นกลางและไม่เลือกข้างระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
0: ส่วนกรณีที่ผู้สมัครสกบางราย
1: มีการใช้ชื่อคุณชัดชาติในการหาเสียงแล้วก็ใช้สีเขียวด้วยก็อาจจะเกิดจากความเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานร่วมกับผู้ว่าได
0: ้แต
1: ่ตอนนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำชื่อหรือภาพของคุณชัดชาติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือการหาเสียงแต่อย่างใด
0: ตกลงเขาบอกไม่เกี่ยวไม่ได้มาขออนุญาตแต่ฟังดร.จอนกับคณะอาจจะรู้สึกว่ายังไง
1: ทำงานร่วมกันได้
0: เราประกาศสนับสนุนผิดไหมคุณชัดชาติจะมาบอกเลยว่าไม่ต้องการการสนับสนุน
1: ค่ะ
0: นี่เป็นปรากฏการณ์แปลกๆในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบนี้ซึ่งน่าสนใจท่านผู้ชมขณะที่คุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ
1: ์
0: ช่วงเช้าที่ผ่านมาไปจัดทัพอาสาส้มเขตบางขุนเทียนสมุทรปราการปูพรมอาสาส้มเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิต้องการจะขยายให้มีอาสาพักประชาชนในทุกตำบลทุกหมู่บ้านรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง

0: ผู้ชมต่ำกว่าประมาณการเมื่อรวมกับวงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วเนี่ยต่ำกว่าประมาณการ
1: 1,800 กว่าล้าน
0: นั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครปี68รายรับรายได้อะมากกว่ารายจ่ายเท่าไหร่รวมแล้ว
1: 5,300 กว่าล้านค่ะ
0: และเราปิดท้ายท่านผู้ชมมีโพลตัวหนึ่งไม่รู้จะสื่อสารไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะมันใกล้ที่สุดดูสิทธิ์โพลครับท่านผู้ชมดูสิทธิ์โพลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยไปดูดัชนีการเมืองในส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่ดูสิทธิ์โพลถามว่าใครมีผลงานโดดเด่นที่สุดเป็นครั้งแรกที่พรรคประชาชนแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านดับหนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเป็น
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ 27.82%
0: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ดับหนึ่งนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดอันดับสองถึงเป็นคุณลักษณ์ชนกศรีนอก
1: 23.25%
0: และอันดับสามถึงเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน
1: คุณเท้งณัฐพงศ์ค่ะ 17.24%
0: ถัดมาก็เป็นรังสิมันโรม
1: 16.07 ค่ะ
0: แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
1: ค่ะ
0: นี่ฮะขนาดที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีผลงานบทบาทโดดเด่นที่สุดไม่ใช่ผลงานบทบาทโดดเด่นที่สุดอันดับหนึ่งเป็นใครไม่ได้หรอก
1: นายกอนุทินค่ะ 39.07%
0: อันดับ2
1: เป็นอาจารย์เชนยศชนันท์ค่ะ 28.22%
0: อันดับ3
1: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ 17.01%
0: อันดับ4
1: คุณเอกนัทค่ะ 9.78%
0: แล้วถึงอันดับ5
1: ทางคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้ว 5.92%
0: 11:28 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ซัมเมอร์นี้เลือกอร่อยกับโกมะซารุราเมนซอสงาขาวเย็นสดชื่น
3: หรือซอสงาขาวสไปซี่ผสมหมูสับและไก่สับรสเผ็ดเลือกอร่อย2รสชาติ
2: กลมกล่อม
3: เผ็ดโดนใจ
4: ที่อาจิบันราเมน
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: ให้ให้ทั้งโลกได้รู้นี่คือผมไทย
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
2: แม่หนูตัดสินใจแล้วหนูจะบอกพี่ปั้นเรื่องที่หนูเคยแทง
3: ชิบหายจะบ้าหรอจะบอกทำไมล่ะ
2: ก็มันคือความจริงไงแม่ยิ่งหนูปิดหนูยิ่งรู้สึกผิดกับพี่ปั้นอ่ะ
4: พี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายมีความสุขหรือเปล่า
5: เขาอาจจะเหมาะสมกันมากกว่าฉันก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ปั้นเขาเรื่องนี้จริงๆฉันก็ยอม
6: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอหรอก promise
9: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
12: ์เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: เป็นรายการ31นาทีเรื่องเล่าสาธิตมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเรื่องการบ้านการเมืองต่อเนื่องไปเรื่อง

0: แลนบิดนะครับท่านผู้ชมแลนบิดโครงการเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยระนองชุมพรซึ่งจะมีทั้งท่าเรือมีทั้งระบบขนส่งทางท่อซึ่งหมายถึงน้ำมันระบบขนส่งทางรางหมายถึงขนส่งสินค้าแล้วก็ถนนรัฐบาลประกาศชัดเจนนะครับโดยรัฐบาลอนุทินถือว่าเป็นเรือธงนโยบายเรือธงรัฐบาลอนุทินพรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้งคำถามว่าไม่ได้อยู่ในนโยบายที่แถลงเลยมีมิชชั่นภารกิจอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วก็ดูจะมีการคัดค้านกันหนักอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้เห็นเริ่มการรวมตัวกันประกาศว่าจะมีปฏิบัติการอย่างไรจากนี้เป็นต้นไปเพื่อจะต่อต้านหรืออาจจะขัดขวางโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นน้ำหนักใหญ่แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการให้ต่างชาติเอกชนเข้ามาลงทุน 100% รัฐบาลยอมหาที่ให้เท่านั้นเองคุณพิพัฒน์ศกิจประการภายในเดือนนี้ก็จะลงพื้นที่ระนองชุมพรเพราะประกาศว่าจะทำให้เร็วหลังจากที่มีการยืนยันว่าผลจากกรณีช่องแคบคอมุชที่เกิดขึ้นวันนี้ช่องแคบมาลากาไม่มีปัญหาก็จริงแต่อนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องมีเรื่องความมั่นคงเรื่องการขนส่งทางทะเลแล้วก็รวมถึงการอ้างอิงว่าต่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบช่องแคบพอถึงจะไม่เกิดช่องแคบมาลากาก็จะแออัดมากในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและการใช้การขนส่งทางรางและรวมถึงถนนกับท่อของแลนบิดจะเป็นเรือธงสำคัญจะผลักดันให้มีการดำเนินการเริ่มต้นเนี่ยภายในปีหน้าจะได้สัมไป2570นิดาโพเข้าไปสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนบิดจะมาแล้วท่านผู้ชมถามข้อที่2เลยคนภาคใต้มีความกังวลเกี่ยวกับโครงการแลนบิดอะไรบ้าง5อันดับแรกอันดับ1
1: 38.03% ค่ะบอกว่ากังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล
0: มีอยู่ 33.16% นั้นที่โดดมาเลย
1: ไม่กังวลใจใดๆเลย
0: ไม่มีอะไรจะกังวลเลยนอกจากนั้นก็จะเป็นความกังวลอันดับ3ก็คือ
1: ความกังวลต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นค่ะการถูกเวนคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนไป 29.7%
0: ถัดมา
1: เป็นการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการ 25.81%
0: สุดท้าย
1: ความคุ้มค่าในระยะยาว 15.30%
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยที่ไม่กังวลใดๆเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: 33.16 ขณะที่ถามสุดท้ายนิดาโพคนภาคใต้เห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการแลนบิดอ้าวพอรวมกันแล้วเนี่ยข้อเป็นทางเห็นด้วยนะเนี่ย
1: ค่ะเห็นด้วยมาก
0: นั่นก็คือเห็นด้วยมาก
1: อยู่ที่ 34.21% ค่ะ
0: ลองลงมาค่อนข้างเห็นด้วย
1: ค่ะ 33.01%
0: รวมเป็น
1: 67.22% ค่ะ
0: ที่ไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยน้อยที่สุดนะ
1: 13.35%
0: ถัดมา
1: ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่ที่ 19.43% ค่ะ
0: ฝั่งนี้รวมกันเนี่ย
1: 32.78%
0: อ่ะอันนี้เป็นนิดาโพที่ออกมาเมื่อเช้านี้ขณะที่ฝ้าของพรรคประชาชนซึ่งก็ตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าและมันคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนจริงไหมรวมถึงความคุ้มค่าไหมกับกรณีวิถีชีวิตรวมถึงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต้องเวรคืนไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลที่จะต้องมีการทำท่าเรือขนาดใหญ่ในโครงการแลนบิดที่ว่านี้พรรคประชาชนเนี่ยแม้จะมีเสียงบอกว่าเอกชนลงทุน 100% ถ้าเขาไม่คุ้มเขาไม่มาลงทุนหรอกฝากพรรคประชาชนนี่ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมบางทีมาประมูลแล้วถึงเวลาทำไม่ได้แล้วก็ต้องไปแก้ไขสัญญาสัมปทานยกเคสกรณีรถไฟความเร็วสูง3สนามบินก็ประมูลชนะไปถึงวันนี้เนี่ยยังจะแก้กันอยู่หรือกรณีดิวตี้ฟรีสนามบินถึงเวลาประมูลแต่ถึงเวลาทำไม่ได้ก็ต้องมาแก้ให้เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คนละมุมขณะที่เมื่อเช้านี้บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนัทชาบุญไออินสวัสดิ์ว่ายังไงบอกนะครับว่าขณะนี้คนใต้จับตาเป็นพิเศษว่าโครงการนี้ เร่งรีบผิดปกติโดยฝ่ายบริหารมีความพยายามมากกว่าโครงการที่รับปากไว้กับประชาชนซะอีกแล้วก็บอกเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าย้อนกลับไปในพรรคภูมิใจไทยช่วงหาเสียงเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยแรนบิดมันไม่ใช่นโยบายเรือธงเลยนะและตอนนี้กลายเป็นเรือธงแบบชนิดธงด่วนเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพร้อมกับตั้งคำถามนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ว่านี่แหละว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษมีพลังงานบางอย่างอยู่อะไรไหม
2: หลังจากมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นฝ่ายบริหารได้ไม่กี่เดือนก็มีความพยายามแปลกๆมีการเร่งรัดในทุกกระบวนการมีการกระทบกระทั่งกันแม้กระทั่งฝ่ายบริหารด้วยกันเองที่มาแตะหรือมาสัมภาษณ์หรือมาพูดพากพินโครงการนี้ก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนมีความพยายามอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นมันต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ในการพิจารณาเรื่องนี้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พี่น้องประชาชนนั้นอาจจะยังไม่ทราบถ้ารัฐบาลดันทุรังทำในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างเดียวโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเลยจัดวงประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องนี้เมื่อวันนี้เองเนี่ยก็จะมีผลโพจากสำนักโพนะครับเคยได้ยินชื่อโครงการเนี่ยประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใน50กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นเพียงการได้ยินชื่อโครงการแต่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เม็ดเงินมูลค่ามหาศาลแล้วก็การลงทุนที่ต้องเอาเงินภาษีหรือการลงทุนจากภาคเอกชนลงไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วไม่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยมาทำกลไกเป็นพิธีกรรมเพียงไม่กี่อย่างแล้วพยายามเร่งรัดผลักดันอันนี้จะเป็นผลกระทบอย่างมากนะครับโครงการนี้จะไปในทิศทางไหนก็ต้องเปิดรับฟังในสภาด้วยผมคิดว่าในสภาเองอาจจะต้องมีการถกเรื่องนี้กันในเร็วๆนี้
0: อ้าวนี่แหละฮะท่านผู้ชมนี่เป็นเมกะโปรเจกต์โดยแท้เลยเดี๋ยวตามกันดู 11:38 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129 บาทไข่ไก่แพ็คละ125 บาททับทิมน้ำมันปลาม3ลังขึ้นไปลังละ570 บาทพืชด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45 บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
4: ยาดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็คเกจใหม่ฟังต่อผมสวยนอนสต็อป
5: แคเรียคอปเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคอปเปอร์ไอออน
6: ติดตั้งเลย
7: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียคอปเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ปีกุนใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
9: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
8: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
9: คุณ
8: พูดปกติ
10: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แต่ฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
13: จุดอิ่มตัว
14: ฝันอุ่นขอโทษค่ะ
12: ฝันเคยบอกอุ่นแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพรื่อ
15: ถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
17: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1ดีเซเว่นและชาดีเซเว่นดีเซเว่นดีเข้มโดด
18: จนยาวสุดท้าย
19: หิวเวอร
20: ์ต้องเจอนี่
21: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
22: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย
23: ใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: T-Race The Force All New Mitsubishi X-Force HEV
1: 11:41 เดี๋ยวติดตามข่าวการบ้านการเมืองเศรษฐกิจอาจจะเครียดมาดูเรื่องนี้หรือจะเครียดมากขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมสลับดูนะเป็นไวรัลเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมลืมกุญแจในรถและปรากฏว่ามีคนในบ้านติดต่อไปหาช่างทำกุญแจซึ่งอยู่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมไม่ใช่ปราจีนปราณบุรีประจวบคีรีขัน
2: ธ
1: ์เป็นลักษณะการโทรเรียกเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มาไขแล้วเปิดรถได้ค่าเปิดประตูเนี่ยบอกว่าตกลงกันตั้งแต่โทรไปตามแล้วค
2: ือ
1: 700
2: ค่ะ
1: บังเอิญว่าถึงเวลาเนี่ยเขาเข้ามาทำมันก็แป๊บเดียวแหละ
2: ค่ะ
1: ฝั่งของคนจ้างก็คือชายคนหนึ่งที่เป็นคนพามาปลดล็อกเนี่ยบอกว่าอ้าวแกร๊กแกร๊กแป๊บเดียวเนี่ย200ได้ไหมทางฝั่งนี่บอกผมขับรถมา20กว่ากิโลนะแล้วมันเป็นวิชาชีพผมไปเรียนมาแก๊กแก๊กไม่ใช่ นี่ดูถูกวิชาชีพเนี่ยนี่เอาไปดูบรรยากาศเถอะ
3: ล็อกหมดเลย
4: เดี๋ยวผมปลดให้ใจเย็นๆครับมันล็อกเองเหรอครับ
3: ก็ลุงแจเขาไหนเขาล็อกประตูล็อกนอกเรียบหรือ
4: ใช่แล้วเราล็อกยังไงอ่ะ
3: เอาแจคันนี้ล็อกครับ
4: มันคนละคันกันมันจะล็อกได้ไงอ่ะ
3: ไม่
4: รู้
3: ครับ
4: ไม่ได
3: ้มันเชื่อมกันนะมันเชื่อมกันได้ไง
4: อันนั้นมันรีโบอันนี้วีโก้มันคนละเจนกันเลยครับรีโมทมันก็ลงกันด้วยกันไม่ได้แล้ว
3: เนี่ยตายไ
4: ปผมเรียกไป700บาทนะ
3: โอ้ไม่มีหรอก700บาทแค่นี้เอง200
4: 700บาทผมเรียกไป700บาท
3: เรียกใคร
4: ก็จะมาผมเรียกราคามาก่อนผมไม่ได้แบบว่ามาถึงแล้วมาเรียกหน้างานที่ไหน
3: 500นะ
4: เสร็จมาไม่เป็นไรงั้นผมล็อกไว้ที่เดิมเอาพี่ไปเรียกช่างอื่นเลยอ่ะ
3: ล็อกไม่ได
4: ้เอาผมไปเรียกช่างอื่นเลยไม่เป็นไร
3: โอ้ย
4: โอ้มันไม่ใช่พี่ผมวิ่งมาเจ็ดผม
3: ล็อกไม่ได้โอ้ยพี่ไม่ได้มาเรียกมันไอ้แค่ล็อกแป๊กแป๊กตรงนี้เจ็ดเลย
4: ผมเรียนมา300,000ไอ้แป๊กแป๊กนี่แหละ300,000 บาทไม่เป็นไรผมไม่เอาตังค์ผมกลับผมล็อกไว้เหมือนเดิมพี่ไปเรียกช่างอื่นเลยเอานี่แค่นั้นแหละ

0: มาไงพี
1: ่คือเอาเฉพาะไอ้เขาวิ่งมา20กว่ากิโลเนี่ย700นะ
2: ค่ะ
3: พี่เอา700เลย
2: ค่าวิชาชีพเขาอีกที่ไปเรียนมาตั้ง3
1: มีคราะห์ดีที่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยออกมาบอกขอโทษขอโทษเอาไป 1,000 ทอนมา300เท่านั้น
0: พี่รู้ถูกอาชีพผมอ่ะ
3: 500นะ
0: พี่รู้ถูกอาชีพผมอ่ะแบบแก๊ก700พี่ทำเองได้มั้ยล่ะแก๊กๆ
3: เนี่ยมันไอ้แก
1: ๊กแก๊กแป๊บเดียวเป็นเหตุ11 46 นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ไอ้แจ็คๆนี่แหละ 300,000 บาทไม่เป็นไรผมไม่เอาตังค์ผมกลับผมล็อกไว้เหมือนเดิมพี่ไปเรียกช่างอื่นเลยเอานี่แค่นั้นแหละไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้นั่นหรอก
3: 500นะพี่
0: ผมเรียกมา700บาท25กิโลพี่ขา2ขาก็40กิโลแล้วมันต้องต่อตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาถ้าผมไม่คุ้มผมก็ไม่มาไงพี่
3: ผมไม่ตังค์อ่ะแค่นี้พี่เอา700เลย
0: 700
3: โอ้โหแค่ๆๆ700700
0: พี่รู้ถูกอาชีพผมอ่ะ
4: ช็อปหยุดโกไทยช่วยไทยที่พิกซี่ We are fresh หมูเนื้อแดงพี่กิโลละ119บาท We are fresh มันฝรั่งแช่แข็งเพียง59บาท Apple NV Pack 4เหลือเพียง118บาทถึง4พฤษภาคมนี้1 Big Point แลกได้1บาทใช้เป็นส่วนลดได้ที่พิกซี่หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
6: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
7: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
8: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
9: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสียงแพทย์ขั้นสูงสุด
10: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
8: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
10: ้นายเป็นใครกันแน่
9: 18ปีแห่งนี่เลือด
11: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
8: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาก้าวหินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
9: ซีรีส์แนวตั้งเสียงแพทย์พิฆาตแขน 4-8 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส
12: มันคือพายเหนื่อยอะค่ะ
13: ก็เพราะว่าพายเป็นแบบนี้ไงคะเราสองคนถึงไม่มีลูกกันสักทีอะ
14: ไอ้วินถ้าเรายังมีความเป็นคนอยู่แล้วก็อย่ามาทำลายชีวิตพายเป็นครั้งที่สองอีกถ้าแม่ยังไม่หยุดสร้างเรื่องพายจะระเบิดความจริงทุกอย่างจะจบทุกปัญหาเลยแม่พาย
7: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
17: และหลอดแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
16: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
18: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์
19: ขอและสดชื่นขวด
0: เหนื่อยแบบเนี้ย
12: สปอนเซอร์ต้องเข้าต้องเข้าเพิ่มความสดชื่นหลังเล่นกีฬาต้องเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรช SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ11:49 น เรื่องเล่าสาธิตต้องตามข่าวสหรัฐอิหร่านซึ่งกระทบกับคนทั้งโลกรวมถึงคนไทยประเทศไทยรัฐบาลไทยโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนะครับตูชมระบุว่ากำลังจะพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่ของอิหร่านที่ส่งมาให้แต่ทรัมป์ก็ยังไม่วายแสดงท่าทีไว้ก่อนว่าข้อเสนอนี้อาจจะยังไม่ดีพอให้ผมยอมรับได้นะทรัมป์เนี่ยโพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลว่า
4: ผมจะพิจารณาแผนการที่อิหร่านเพิ่งส่งมาให้เราในเร็วๆนี้แต่ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นที่ยอมรับได้ในเมื่อพวกเขายังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงพอสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อมนุษยชาติและต่อโลกใบนี้มาตลอด47ปีที่ผ่านมา

0: คือวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมที่กลาโหมสหรัฐประกาศถอนกำลังทหารออกจากเยอรมันซึ่งที่เยอรมันเนี่ยมีฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามอิหร่านที่เยอรมันนิ่งเฉยที่ทรัมป์บอกจะจำเอาไว้รวมถึงเรื่องภาษีซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปตึงเครียดเอาไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทรัมป์พูดกับสื่อทั้งเรื่องอิหร่านและทั้งเยอรมันนะ
1: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see. Any questions, real fast?
2: Would you restart military strikes on targets?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but.Right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly.
3: Why is the U.S. removing troops from Germany?
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: นี่ฮะก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันคือมันมีกฎหมายของสหรัฐเนี่ยซึ่งอาจจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการที่เมื่อฝ่ายบริหารตัดสินใจเนี่ยเปิดสงครามกับต่างประเทศมันต้องขออนุมัติคองเกรสภายใน60วันซึ่งมันครบกำหนดเส้นตายแต่ทำระบุว่าเขาไม่ต้องส่งเพราะหยุดแล้วหมายถึงสงครามหยุดแล้วโดยอ้างถึงข้อตกลงหยุดยิงตามระยะเวลาเริ่มมาตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือที่ทรัมป์ส่งถึงคองเกรสสภาคองเกรสของสหรัฐระบุว่าไม่จำเป็นต้องขออนุมัติปฏิบัติการทหารในอิหร่านอีกแม้จะครบกำหนดเวลา60วันตามกฎหมายที่ว่านี้ซึ่งกำหนดให้ปาบีสหรัฐต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรสภายใน60วันถ้ามีการส่งกองทัพไปทำสงครามทรัมป์เขาอ้างว่าสั่งหยุดยิงไปแล้วตั้งแต่วันที่7ซึ่งก็แปลว่าใช้เทคนิคทางกฎหมายนั่นเองว่ามันหยุดไปแล้วไม่มีการปะทะกันอีกแล้วระหว่างสงครามสหรัฐกับอิหร่านตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นทรัมป์ใช้คำว่าความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ได้ยุติลงแล้ว

0: โดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงหลังจากผู้นำสหรัฐกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่ากองทัพเรือสหรัฐเหมือนโจรสลัดที่ไปยึดน้ำมันยึดสินค้ายึดเรือที่ว่านี้โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอิสมาเอลบากีบอกว่า
1: การที่ทรัมป์คุยโวโอ้อวดถึงวีรกรรมของกองทัพเรือสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรื่องปกตินี่ไม่ใช่การพลั้งปากแต่มันคือการยอมรับโดยตรงถึงการกระทำที่เป็นอาชญากรรมต่อการเดินเรือระหว่างประเทศดังนั้นประชาคมโลกสมาชิกสหประชาชาติและเลขาธิการ UN ต้องออกมาร่วมการปฏิเสธและประนามความพยายามที่จะทำให้การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจ

0: เรือขนาดนี้เนี่ยผ่านไปได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: 1.9 ล้านบาร์เรลทั้งที่สหรัฐยืนยันว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการปิดล้อมยึดมาแล้วหลายลำขนาดที่ล่าสุดความว่อยความเคลื่อนไหวของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุดให้อยู่ภายใต้การควบของอิหร่านสำนักข่าวเพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่าน
1: เตรียมพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสค่ะโดยรายงานระบุว่าภายใต้แผนปฏิบัติการ12ประการที่เสนอขึ้นมาเรือของอิสราเอลจะถูกสั่งห้ามผ่านช่องแคบดังกล่าวโดยเด็ดขาดและตลอดไปในขณะที่เรือจากประเทศที่เป็นศัตรูจะต้องชำระค่าปฏิกรรมสงครามเพื่อขออนุญาตให้สัญจรผ่านน่านน้ำดังกล่าวขณะที่เรือจากประเทศอื่นๆจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติจากทางการอิหร่านก่อนที่จะทำการข้ามช่องแคบค่ะ
0: ใครจะอดทนกว่ากันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐภายใต้สองมาตรการอิหร่านประกาศควบคุมช่องแคบพอมุดและถึงขั้นอนุมัติร่างกฎหมายฉบับใหม่ขณะที่สหรัฐกดดันเรื่องการปิดท่าเรืออิหร่านรวมถึงเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านที่อยู่ในน่านน้ำต่างๆทั่วโลกท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นำเสนอประเด็นเรื่องวันแรงงานของสิงคโปร์นายมตีสิงคโปร์ลาเรนวองกล่าวกับบรรดาผู้นำแรงงานกว่า 1,600 คนในวันแรงงานนอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่กำลังเกิดปัญหาทำให้เกิดวิกฤตพลังงานซึ่งนายกสิงคโปร์บอกกับบรรดาผู้นำแรงงานว่ามันอาจจะรุนแรงเท่ากับวิกฤตน้ำมันในช่วง1970และแม้จะยุติการสู้รบมันก็จะไม่กลับเป็นปกติในเร็ววันมีแต่แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานจะดำเนินต่อไปและอาจจะเลวร้ายลงอีกในหลายเดือนข้างหน้าสิงคโปร์เนี่ยนายกสิงคโปร์เขาจะสื่อสารกับประชาชนในทำนองนี้ก็คือรับว่ามันกำลังจะรุนแรงขึ้นหนักขึ้นและสิงคโปร์มีความเสี่ยงนั่นก็คือวิกฤตการณ์นี้จะนำไปสู่สแต็กเฟชั่นภาวะเศรษฐกิจชะงักงานว่างงานสูงเงินเฟ้อสูงขึ้นพร้อมกันคือคนก็ว่างงานค่าครองชีพก็สูงขึ้นแล้วมันอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและขณะนี้ผู้นำสิงคโปร์ระบุว่าความเสี่ยงของภาวะสแตกเฟชั่นกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้นายกสิงคโปร์พยายามจะพูดกับผู้นำแรงงานว่าสิงคโปร์ยังสามารถมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจอย่างสงบตอนนึงเขาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการออกแพ็กเกจช่วยเหลือประชาชนพันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ครอบคลุมการเพิ่มส่วนลดค่าสาธารณูปโภคส่วนลดค่าสาธารณูปโภคคืออะไรค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้ส่วนลด

0: ลอเรนซ์หว่องบอกว่านี่คือวิถีแบบสิงคโปร์เราไม่ใช่แค่พูดแต่ลงมือทำไม่ใช่แค่วางแผนแต่สร้างผลลัพธ์
1: The CDC vouchers were meant for January next year. Now they have been brought forward. So you ask, will there still be support later on? Let me put it this way to all of you. The government has moved quickly to put in place an initial response to the crisis. But we expect the situation to become more challenging over the course of this year, as I described just now. And if that happens, we will do more to help.Because in times like this, Singaporeans can count on one thing. Your government will act. We will do so decisively, and we will stand with you, with every Singaporean, every step of the way. The reality in this changed world is that there will be more volatility. We will be facing storm after storm. We cannot just hunker down.And hope that the skies were clear. We must move forward to ride every storm with confidence, seize new opportunities, and strengthen our place in the world.
0: นี่ฮะขณะเดียวกันนายกสิงคโปร์ลอเรนซ์หว่องในช่วงท้ายถึงกับเสียงสั่นแล้วก็หลั่งน้ำตาออกมาขณะที่กำลังพูดถึงปรากฏการณ์ที่พาคนสิงคโปร์กลับบ้านท่ามกลางวิกฤตสงครามเมื่อช่วยคนสิงคโปร์ที่ติดค้างอยู่ที่ดูไบกลับมาที่สิงคโปร์ได้ก็เป็นการพูดถึงความรู้สึกขณะณเวลานั้นว่าผู้คนที่สิงคโปร์หมายถึงผู้คนสิงคโปร์เนี่ยได้กลับจากพื้นที่วิกฤต
1: When the Middle East crisis broke out and Singaporeans were stranded abroad we acted quicklyWe arranged for additional commercial flights. When conditions became too dangerous, we mobilized the SAF. We brought everyone home. One Singaporean on that flight, Nisha Keshvani, wrote about what it felt like to come home on one of the RSAF flights. Let me share what he said. Welcome home. Those two words carried a weight I had never felt before.They were spoken by a Singapore Air Force serviceman as my family boarded the evacuation aircraft in Riyadh. We had not even taken off yet, but in that moment, something shifted inside the cabin. Passengers looked around quietly. Some smiled. Others wiped away tears. As the plane lifted off the runway, applause broke out. Then voices.Slowly rose across the cabin. Someone began singing Majula Singapura. Others joined. It was one of those moments when you realize that home is not simply a place on a map. It is something deeper. A shared identity, a sense of belonging, and the knowledge that when things go wrong, your country will come for you.As our RSAF aircraft carried us home that night, the words welcome home meant something entirely new. They were not just a greeting. They were a promise that wherever Singaporeans may be in the world, our nation will look after our own. And that is a promise worth protecting generation after generation.
0: ในช่วงเวลาวิกฤตณขณะนั้นคงจะจำได้เขาก็ย้อนกลับไปว่าต้องนำคนสิงคโปร์ออกมาจากพื้นที่สู้รบและถึงขั้นหลั่งน้ำตาออกมาปิดท้ายนะครับทุกชมย้อนกลับมาที่ดุสิตโพดุสิตโพนอกจากจะถามถึงดัชนีการเมืองไทยผลงานของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสิ่งที่อยากบอกรัฐบาลเป็นอันดับเลยท่านผู้ชมสิ่งที่อยากจะฝากบอกรัฐบาลอันดับหนึ่งแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน 49.82% อันดับ2
2: ลดค่าน้ำค่าไฟลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่ะ 31.03% ค่ะ
0: อันดับ3
2: ตั้งใจทำงานพัฒนาประเทศตามที่หาเสียงไว้ 19.15%
0: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
3: ฮิวเวอร์เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้น

0: ล้นอีกพร้อมเลย
1: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อปกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
2: ่หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
3: ต้องวันเกิดหอมฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
4: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ราศีที่สำเร็จเกินคาด
6: เท่าไรฉันรักเธอมากกว่า
7: แกมี่บอกว่าช่วยมาออดิชั่นหน่อย
8: ปฏิเสธไปค
9: ่
8: ะ
9: ได้ชีวิตความเป็นใบเตยอาสยามกลับคืนมา
10: เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
11: ไม่ครับผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน
10: คุณทีคุณไหวหรือเปล่า
12: จริงไหม
10: คุณทีหน่อย
13: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: GWM Aura 5ยุคใหม่ของรถ SUV เริ่มขึ้นแล้วมาพร้อม2ขุมพลังใหม่ล่าสุด Next Generation HEV Feel Sport แต่ประหยัด
16: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EVแถมโกโซฟาได้มากกว่าทุกเส้นทาง
17: ก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนใคร
18: กับ New Era
19: SUV Aura 5 Redefine Your New Era
20: GWM Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็ม
21: ๆแม่กำลังกลับนะ
22: ลืมล้างจานให้แม
21: ่ใช้นี
22: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
21: กลับมาแล้ว
23: ล้างเก่งมาก
22: สันไลเลมอนสูตรใหม
24: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย

0: โทรศัพท์ไปหาผู้ตายตั้งหลายวันแต่ไม่มีคนรับสายเมื่อวานนี้มาหาที่ห้องแต่ว่าดึกแล้วก็ไม่มีคนเปิดประตูได้ยินเสียงแมวอยู่ในห้องก็คิดว่าเขาคงจะออกไปกินข้าวกันก็เลยเดินทางกลับไปจนเช้าแม่มาอีกครั้งหนึ่งมาให้นิติเปิดห้องให้พบว่าลูกเสียชีวิตส่วนลูกชายของตนก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วให้ข้อมูลด้วยว่าที่ผ่านมาลูกชายกับผู้ตายก็ทะเลาะกันเป็นประจำเขาป่วยจิตเวททั้งคู่ไปหาหมอตลอดแต่ลูกชายไม่ยอมกินยา
1: ลูกชายเคยเล่าว่า
0: ทะเลาะกับแฟนบ่อยเนื่องจากเขาไม่ให้แฟนพกโทรศัพท์ตอนที่ออกไปกินข้าวแล้วถึงขั้นเคยลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งแต่ไม่รุนแรง

0: ในท่อระบายน้ำในก๊อฟอายุ20ไปติดอยู่ในท่อที่มีฝาปิดมิดชิดกู้ภัยพยายามจะสำรวจหาทางเข้าคาดไม่ถึงคือไม่มีทางเข้าเลยมันเข้าไปได้ยังไงในท่อระบายน้ำก็ต้องประสานเอารถยกงัดเหล็กฝาท่อระบายน้ำออกแล้วช่วยในก๊อฟขึ้นมาได้นี่หลังขึ้นมาก็ต้องล้างคราบเลอะน้ำเสียที่อยู่ในท่อเนี่ยกู้ภัยพยายามจะถามว่าลงไปได้ยังไง
1: เจ้าตัวบอกว่าจำได้คร่าวๆว่าตอน5ทุ่มก็อยู่ในท่อแล้วหลังจากดื่มมาแล้วจะไปหาแฟนจอดรถเอาไว้ที่เขาน้อยค่ะจำไม่ได้จริงๆว่ามาอยู่ในท่อระบายน้ำได้ยังไง
0: จำไม่ได้กู้ภัยก็ลงไปได้ยังไง
1: จำไม่ได้
2: เข้าไปได้ยังไงฮะพี่ไปยังไงมายังไงพี่เข้าไปได้ยังไงครับฮะ
3: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
2: พี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้พี่มาจากไหนนี่พี
3: ่ผมอยู่ปลวกแดงครับผม
2: พี่อยู่ปลวกแดงโอ้แต่พี่ไม่รู้ว่ามายังไงใช่ไหมเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เฮ้ยไอ้โดมมาช่วยงานเลยเนี่ย
2: ฮะเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่ประมาณ5ทุ่มครับ
2: ประมาณ5ทุ่มโอ้พี่ไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: อ๋อ

0: ราคาดีด้วยตอนนี
1: ้เออนี่ไงไม่คิดจริงจริงยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ขโมยอึ่งอ่างสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: เฮ้ยอะไร
2: อยากเต้นแล้วไง
1: อยากเต้น
2: วันนี้เราจะมีมินิคอนเสิร์ต
1: มินิคอนเสิร์ตของใครวะเนี่ย
2: ไม่ใช่คนที่แบบไม่น่าเชื่อ
1: ว่าเขาจะมา
2: สองคนนี้ว่าเขาจะเจอกันนั่นก็คือเปาลีกับใบเตย
1: ไปล่ะ

0: เขารักเธอสองเวลาตอนหลับฝันและตอนที่ลืมตา
1: สวัสดีครับเลโก้ไลท์แคทนะครับ
2: ท่อนหนึ่ง
1: เพลงชื่อ No Way นะครับ
0: No Way ไม่ต้องพูดฉันมีฟังคนโลเล
3: ของเขาน่ารักนะมีกี่คนนะในวงมีกี
1: ่มีประมาณ5คนครับ
3: 5คน
2: ประมาณก็คงมี5คนเราไม่
4: ประมาณ
1: ก็แค่ขาดเหลืออย่างเงี้ย
4: เพื่อขาดเหลือ
1: มีมาครึ่งคนอย่างเงี้ย
2: แพรจ้ะ
5: สวัสดีค่ะแพรชนะค่ะก็มีเพลงฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้ค่ะ
2: อยากฟังเพลงคืนนอนเพลงหนึ่ง
5: นิดหนึ่ง

0: ือที่3ไม่ได้มีใครที่ทำอะไรผิดสิ่งที่เราเจอที่ผ่านมามันค่อนข้างหนักเราได้ชีวิตความเป็นใบเตยอาสยามกลับคืนมาแบบเกือบ 100%
1: และแค่นี้นานแค่ไหนคะถึงได้แบบโกอินเตอร
2: ์ไม่เกิน2อาทิตย์ครับผม
1: ทันแกมมี่บอกว่าช่วยมาออดิชั่นหน่อย
3: ปฏิเสธไปค่ะแค่

0: ไอ้แกเย็นนี้ไปไหนดีอ่ะ
1: คือที่สยามด่วนขมวดปึ้งจึงจบ
0: วันนี้หน่อยอ่ะมอมอาจจะยังนาน
2: อยากป๊อปแต่พูดเยอะ
0: ใส่ป๊อปทีมด่วน
2: ใหม่ป๊อปติดเปลี่ยนได้จะแบบไหนก็ปิ๊งเกินต้านป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อป
3: ยามองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบันเทา
4: ได้เหรอ
5: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
4: จริง
3: ยามองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
6: หอมแรงฉุนไป
7: หอมละมุน
6: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
7: ละมุนละมุน
6: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
9: ชอบมากแม่ใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาผิวสวยผิวใสอย่างเงี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมา
8: สบู่เบนเนตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้
9: ชอบมา
10: จะใช้ความรักความชอบของหนูพิสูจน์ตัวเองให้หนูได้เป็นหญิงปฐมาทุกวันเนี้ยสิ่งเดียวที่หนูอยากได้ตอบแทนก็คือความภาคภูมิใจในตัวหนู
11: พี่ดิงเกิดมาเพื่อเป็นอภิชาติบุตรของแม่และพ่อ
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
14: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพนวัตค่ะ
15: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะ
16: เราเรื่องโปรเจกต์พี่นาฏเป็นไงบ้างคะ
17: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
16: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
17: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
16: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
18: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชตไว
19: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
18: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าคราม
19: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
16: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เย็นนี้พี่ตั้มจะไปทานอาหารที่บ้านท่านผู้ว่าเหรอคะ
19: ฉันอยากจะรู้ความรู้สึกของเธอเวลาอยู่ใกล้กับฉันหรือในป่องมันจะต่างกันบ้างไหม
9: จอกหูที่น้อง
16: ละครดังข้ามเวลาปัญญาชนก็

0: ยินแล้วก็เมื่อกี้เราได้ยินแบบน้องเขาร้องเราแบบว่าเฮ้ยมันต้องมาแน่เลยอะรู้สึกว่าเสียงน้องคนนี้มันจะต้องแบบไปได้ไกลไวๆนี้แน่เลยอะไรเงี้ยโอเคค่ะไปเฉลยฟันทิ้งกันค่ะ
1: ไป
0: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้สำเร็จเกินคาดสมหวังเร็วเกินใครคือราศี
0: ม
2: ีคนตอบถูกครับ
3: มีคนตอบถูกไหมครับ
0: ราศี
2: ราศีราศีเมษ
0: น้องถูกเยอะมาก
2: ใครอยากให้ดูบ้างไหมใครดูบ้าง
0: สี่คน
2: ราศีที่ในช่วงนี้สำเร็จเกินคาดสมหวังเร็วเกินใครได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะแปลว่าทองคำแปลว่าเงินตราแปลว่าสิ่งมีค่าโคจรทับดวงชะตาเป็นมหาอุดพระรหัสบดีจร4กับราศีเมษพระศรีจร4ทรงศักดิ์เจริญยิ่งยศนาเจริญยิ่งสำเร็จได้ราบยศเกียรติสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่มีโอกาสมีบ้านใหม่รถใหม่อะไรแบบนี้นะครับถือว่าได้มุมที่ดีจากดาวในหลายตำแหน่งจึงเป็นโอกาสให้ชีวิตจะประสบความสำเร็จก็ขอให้ผู้ร่วมศึกและแฟนรายการศึกกับราศีจงมีความหวังและกำลังใจโดยพระชาวราศีเมษและสำเร็จสมปรารถนาในทุกประการครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้สำเร็จเกินคาดสมหวังเร็วเกินใครได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ
0: ถามผมว่าอายุเท่าไหร่คะ22ค่ะ
4: ตอนที่หนูร้องเพลงแรกในตอนที่มาอยู่แกรมมี่อายุเท่าไหร
0: ่19ปีค่ะ
4: 19ปี
0: และเริ่มเดินสายประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่7ขวบค่ะ
4: สู้นะคุณผู้ชมกว่าเขาจะมาแบบนี้ไม่หมูนะท้อแท้ก็มีกว่าจะอยากเลิกก็มีถูกป่ะสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเคยมีอยู่ยุคนึงหนูไม่เอาแล้วอะ
0: ช่วง16 17ค่ะทำไมมันรู้สึกว่าโอ้ฉันอยู่วงการนี้สู้แบบว่าคนหาฝันมานานแล้วแบบว่าทำไมมันไม่สำเร็จสักทีใช่ค่ะทำไมไม่สำเร็จสักทีทำไมถึงไม่ได้แบบทำงานไม่ได้ขึ้นเวทีอย่างที่หวังไว้ก็เลยคิดว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
4: ทำที่จะไปทำจะไปทำอะไร
0: ก็ช่วยธุรกิจที่บ้านค่ะที่บ้านทำร้านซักแห้งค่ะแล้วล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นเราในวันนี้เนี่ยทางแกมมี่บอกว่าช่วยมาออดิชั่นหน่อยแล้วเราก็จะบอกว่าไม่ไป
5: ใช่
0: แต่คุณพ่อต้องไปดักนะโรงเรียนเราบอกไปเถอะ
5: ใช่ค่ะ
4: หรือตอนนั้นแกมมี่ก็เรียกมันหนูไม่ไป
5: ไม่ไปค่ะเพราะว่าเหมือนเราผิดหวังมาหลายครั้งแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของหนูจริงๆทางนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ปฏิเสธไปค่ะ
0: ใครบอกว่ามันไม่มีพรสวรรค์นี่คือพรสวรรค์สุดๆอยากให้ทุกคนได้ฟังแบบ
4: สดๆนะ
0: ร้องสด

0: ไปกินจะหิวโซอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี
1: ้ตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาจนถึง31พฤษภาคมน้ำหนักของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฟันธง

0: อร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
2: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
3: แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนข้อยทองแดงทนทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แครีเออร์คัพเปอร์ไอออน
4: ติดตั้งเลย
5: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
7: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับหน้าที่อะไรสวมบทบาทที่ได้ให้เต็มที่อย่าเป็นคนทำแบบขอไปทีแล้วเราจะได้ดีในสิ่งที่ทำครับ
8: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
9: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสียงแพทย์ขั้นสูงสุด
10: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
8: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
10: ้นายเป็นใครกันแน
9: ่18ปีแห่งนี่เลือด
11: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
8: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาเก้าหยินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
9: ซีรีส์แนวตั้งเสียงแพทย์พิฆาตแขน 4-8 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส
12: ว่างานตั้งนาน
13: เรากลับมาพร้อมกับดวงที่ดีเราก็เลยจะมอบดวงที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยในช่วง Pick a Card เริ่มตะกองแรกรวยขึ้นมาเลย
14: ตอนเด็กหนูเป็นเด็กเก็บกดมาก
13: เหมือนกันเลย
14: โตมาต้องเป็นแบบนี
13: ้เลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายมู
14: ไม่
13: ถ้าเขาบอกว่าคนไปร้อยคนได้ผัวกลับมาร้อย
14: เชื่อ
15: หอมกระหอยชอ
16: พายเหนื่อยอะค่ะ
17: ก็เพราะว่าพายเป็นแบบนี้ไงคะเราสองคนถึงไม่มีลูกกันสักทีอะ
18: ไอ้วินถ้าเธอยังมีความเป็นคนอยู่แล้วก็อย่ามาทำลายชีวิตพายเป็นครั้งที่สองอีกถ้าแม่ยังไม่หยุดสร้างเรื่องพายจะระเบิดความจริงทุกอย่างจะจบทุกปัญหาเลยแม่พาย
19: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
22: ไม่ครับผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน
21: คุณทีคุณไหวหรือเปล่าโอ๊ย
22: จริงไหม
21: คุณทีโอ๊ยเฮ้ยคุณที
19: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
24: Colgate Optic White Purple
23: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
24: Colgate Optic White Purple
25: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทชิน่าสูตรเรติโนด้วยฮิโอเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชุดประสานถึง20พฤษภาคมนี
26: ้ถลิงถวัลย์สันตติสิริสมัยฉลองชัยเฉลิมกษัตริย์ฉัตรสมานเป็นวาระมิ่งมงคลยนตรการทุกสถานเรืองจรัสฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
27: ร่วมเปิดศึกโดย
28: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์รองเท้านักเรียนป๊อปทีม

0: เราเปิดมาด้วยความรู้สึกกระปี้กระเปร่าบอกเลยนะฮะเพราะว่าบ่ายๆแบบนี้นะครับเรามีตัวช่วยเพิ่มความสดชื่นนี่เลยครับอิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคลด์บรูสินค้าน้องใหม่สุดจากอิชิตัน
1: ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าต้องลองค่ะอิชิตันสูตรใหม่นะคะมีรสชาตินุ่มเข้มเต็มรสชาติแบบสไตล์โคบูเลยค่ะนี่
0: ต้องบอกว่าชาดำสไตล์โคบูเนี่ยนะฮะให้รสชาติที่นุ่มเข้มเต็มรสชาติแตกต่างจากชาปกติทั่วไปนะครับทุกคน
1: พ่อลองเดี๋ยวนี้พ่อลองเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันแตกต่างจริงๆสำหรับไอ้นะไอ้รู้สึกว่ามันแบบต่างจนรู้สึกได้เพราะว่ามันมีรสชาตินุ่มละมุนกว่าปกติมันเป็นการลงตัวที่กลมกล่อมมาก
0: มันไม่เหมือนที่เคยกิน
1: มันสดชื่นไงหน้าร้อนแบบนี้มันต้องพึ่งอะไรแบบนี้ละค่ะ
0: ก็ทั้งนุ่มทั้งละมุนแถมยังอร่อยสดชื่นแบบเข้มถึงชาจัดจ้านโดนใจรสชาติเข้มแต่ยังนุ่มละมุนอร่อยลงตัวไม่เหมือนใครต้องลองเองแล้วจะรู้ค่ะ
1: ใครไปใส่ชานะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะหน้าร้อนแบบนี้ต้องเติมความสดชื่นกันหน่อยนะคะอย่าลืมไปลองกันนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆพี่น้องใครสนใจบอกนะ
1: อร่อยมากอร่อยสดชื่น
2: จัดมาหน่อยสิ
0: ต้องการความสดชื่นทุกคน
1: สดชื่นไปแล้วมาเปิดศึกข้อที่2
0: ราศีใดในช่วงนี้เจริญอาหารเกินจนอ้วน
1: ว้า

0: อบว่าราศี
1: ราศี
0: ราศี
2: ราศีตุลทำไมต้องตุล
1: ที่จริงไม่ได้บอกว่าโจลินเลยนะแต่ว่าราศีเอิร์ธค่ะ
0: คุณสา
1: คุณสา
0: ทำไมคุณสาเขาแบบว่าเจริญอาหารเหรอคะ
1: คือรู้สึกว่าตั้งแต่เราท้องแล้วเราอะรู้สึกว่าเรากินอะไรก็อร่อยแล้วสามีก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตค่ะแล้วตั้งแต่แบบคลอดมาแล้วก็ไม่ได้หยุดการกินเลยยาวมาถึงปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเขาชอบกินด้วยแล้วเขามีความสุขกับการกินมีความสุขกับการทำอาหารเออเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นเด็กสมบูรณ์มากเลยอ่ะ
0: แล้วตอบตุลเพราะว่าสามี
1: ใช่พี่เอิร์ธ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้เพลงที่เปิดเป็นของเลโก้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่
0: เพลงฉ่ำ
3: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเลโก้ค่ะตอบว่าราศี
3: ราศี
2: กุมครับผม
0: ราศี
2: กุมทำไมต้องกุมหลิว
3: คือเหตุผลคล้ายๆของพี่เปาเลยครับผมคือไม่เกี่ยวกับพี่หลิวเลยครับพี่หลิวหุ่นดีสวยเซ็กซี่คาเวอี้สุดๆเลยอันนี้เรื่องจริงครับผม
0: แต่ว่ากุมคือใครคะ
3: เป็นพี่ในวงครับผม
0: ชื
3: ่อชื่อว่าวิลเลียมครับผม
2: พี่วิลเลียม
3: เขาก็เกิดราศีกุมเหมือนกัน
0: ช่วงนี้เขากินดุเหรอ
3: ช่วงนี้เขาเรียกว่าเขางานเยอะแล้วกันครับผมเงินเข้ามาเยอะเนี่ยเขาก็เอาเวลาตัวเนี้ยไปบำรุงรักษาร่างกายตัวเองให้รางวัลตัวเองเป็นโอมากาเสะมือละเท่าไหร่ก็ไม่รู
2: ้ทำไมเราพูดเนี่ยพูดเนี่ยมันเหมือนเราเอ๊ะมันเหมือนเราทำไมเราไม่ได้ไปกินด้วยเหรอหรือมันยังไง
3: คือเราต้องบอกก่อนว่าเราพยายามที่จะแบบว่าเราลูบหลังเพื่อนตลอดเวลาร
0: ูบหลังก็คือตบหัวแล้วลูบหลัง
3: แอบแอบครับ
2: แอบแอบ
0: ก็ตอบ
3: ราศีกุมครับ
0: แต่จริงๆเป็นวิลเลียม
3: วิลเลียมครับพี่ลิวสวยนะคะอันนี้เรื่องจริง
1: สวยมาก
0: แต่ฉันไม่เชื่อหล่อนหรอกแต่ว่าราศี
2: ราศีกุมหรือเปล่าทำไมต้องกุม
1: เพราะว่าเห็นพี่ลิวพูดเวลาพูดถึงอาหารนะคะ
0: คือเขาทำกุ้งแช่น้ำปลาร
1: ู้สึกตามเลย
0: อยากชมเขาหรือว่าอยากกิน
1: อยากกินค่ะ
4: น่ารักวันนี้พี่
0: ออกได้ค่ะ
2: เฮ้ยอร่อยอร่อย
0: ตับกุ้งคุณอ่องค่ะ
1: ครับ
0: คุณอ่องตอบว่าราศี
2: ราศีสิง
3: ห์ฟังนะ
0: คุณต่องแนะน
2: ำทำไมต้องสิง
3: ห์อ่ะฟังนะสิงห์เนี่ยพอมองหน้าพี่ป่องปื๊ปะเราเห็นภาพไปกินอะไรอยู่ตามเสาไฟที่เป็นกระทง
2: กันใช่ๆๆๆอันนั้นสาม
0: อันนั้นก็โอมากาเสะปะ
2: เป็นโอมากาเสะ
5: ใช่มันจะเป็นคำๆมันจะเป็นคำๆอยู่ในกระทง
3: แต
5: ่
3: เป็นโอมากาเสะ
5: แล้วก็ตามรอยฟ้า
3: เชฟจัดให้แล้ว
5: เชฟจัดให้
3: ทุกชั้นน่ะหันไปมองซึ่งเขาบอกว่าให้แล้วห้ามหันไปมองเพราะถ้าหันไปมองปุ๊บทุกวันเนี้ยวิญญาณพี่ป๋องตามติดต่อ
5: ไม่งั้นเราจะเห็นภาพไม่งั้นจะเห็นภาพอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้ไปกิน
0: หรอแพรวาค่ะ
1: ค่ะ
0: แพรวาตอบว่าราศี
2: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎคุณสมิธ
1: คือจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นสมิธหรอกแต่คิดว่าราศีกรกฎเพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยราศีกรกฎหลังๆพอเขาเกษียณแล้วเขาแบบว่าชอบกินจุบจิบ

0: ่ะ
1: ราศีกุมพี่หลิวทำไมต้องกุม
0: เพราะว่าวันนี้คนที่พูดถึงอาหารคนแรกคือพี่หลิว วันนี้พอพูดเรื่องอาหารปุ๊บตอนนี้ในหัวหนูมีแต
2: ่กุ้ง
0: แชร์ของเขาใช่แล้วหนูรู้สึกว่าคนที่ทำร้านอาหารทำอาหารอะไรเงี้ยมันต้องชิมเยอะแล้วมันต้องชอบของที่ตัวเองขายมากๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องกินตลอดแบบเพื่อชิมแล้วยิ่งได้ยินว่าเขาทำขนมด้วยก็เลยน่าจะต้องชิมบ่อยช่วงนี
2: ้แฮนนาค่ะตอบว่าราศี
3: พี่ลิว
1: ราศีหัวกัดแม่บ้านนี้ปวดราศีกุ้งทำไมต้องกุ้ง
3: เขาพูดถึงกุ้งไม่พอหนูแพ้กุ้งเขาเลยบอกไม่เป็นไรพี่มีแซลมอน
1: แล้วพอเราบอกว่าเราแพ้แซลมอนเขาก็จะมีตัวอื่นอีก
3: แล้วก็จะมีของหวานใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่เขา
1: หนูชอบเป็นคนชอบกินอาหารไหม
3: ชอบชอบทานอาหารค่ะ
1: แล้วแก๊งเราเนี่ยคือกินอาหารกันครบถึง3เม็ดในข้าวอ่ะ
3: กินเยอะมากแต่ว่าแต่ด้วยความที่ว่าเราเต้นทุกวันค่ะมันก็เบิร์นเอาไปเลย

0: ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่จากเจอเขาก่อน
1: 6โลครับ
0: 6โล
2: แต่ไม่ได้แปลว่ามันมีไขมันอาจจะเป็นมวลกล้ามเนื้อไงมวลกล้ามเนื้อมันหนักกว่าม
0: ีโปรตีนมีอะไรอย่างนี้เข้าไปในร่างกายเราเยอะขึ้นอ้าวโอเค
2: สวัสดีอัพค่ะอัพกับบ้าน
3: ราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
4: คือก่อนหน้านี้ผมถ่ายซีรีส์ใช่ไหมครับผมซึ่งช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วมันแบบเหมือนเขาก็แบบจำกัดพยายามแบบพยายามฟิตขึ้นพยายามอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอธันวาปุ๊บวันเกิดคริสต์มาสปีใหม
0: ่ช่วง
4: แฮปปี้แล้วมันเพลินไปหน่อยก็เลยยาวมา

0: ควรจะทำอย่างดี
1: ครับก็เลยคิดว่าเออช่วงนี้เรากินแซ่บจริงก็มีสิทธ
0: ิ์น่าจะเป็นเราใบเตยค่ะใบเตยตอบว่าราศี
2: ราศีกุมทำไมต้องกุม
3: ก็วันนี้มาเจอพี่หลิวก่อนอันนี้เจอคือก็เห็นว่าพี่สาวแบบอวบอิ่มขึ้นจริงๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็ดูแบบมีน้ำมีนวลดูแบบสดใสดูเปล่งปลั่งคือจะดูไลฟ์ TikTok พี่หลิวตลอดก็จะเห็นไงใช่ว่าเขากินแฟตหรือว่าเขาขายอาหารด้วย
4: มาปันทิ้ง
0: ปันทิ้งกันค่ะอาจารย์ลิงปันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้เจริญอาหารเกินจนอ้วนคือราศี
5: เสือถูกไหมเสือถูกหรือเปล่า
6: โอ้มายก๊อด
2: ราศี
7: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ Nescafe Blend & Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
11: เพิ่มกาแฟเติมนม
12: Nescafe Rich Aroma
13: สูตรใหม่
14: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว

0: ช่น
1: การรอคอย
2: เราก็คำนวณแล้วว่ามันไม่ได้แบบโอเวอร์บัดเจ็ตอะไรมากมาย
1: หรอ
2: ตัดรอบที่4ไปเมื่อมกรา
3: แต่คุณถึงขั้นทำพินัยกรรมไหมเลยหร
4: อแอปชอบเพลงอะไร
5: แพ้ใจ
6: เอางี้ดีกว่าพี่ใหม่ทุกคาราโอเกะ
4: ชอบฝากมีฝากใครกับนิดเนี่ยได
7: ้เขาว่าฝากนิดได้แต่นี่คงฝากเขาไม่ได
8: ้ตอนเด็กหนูเป็นเด็กเก็บกดมาก
9: เหมือนกันเลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายมู
8: ไม่
9: ถ้าเขาบอกว่าคนไปร้อยคนได้ผัวกลับมาร้อย
8: อ่ะเชื่อ
10: หอมละหอยช
11: อถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต
12: ่ไม่หวงเคียร์รถวิลาแล้วไง
13: ว่ามูไม่ชอบคนหน้าตี
14: ปฏิเสธทรงพลัง
15: เฮียเลิกตามจิ๋มเหอะ
16: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูไง
17: กูไม่เอาเฮียฟู
18: ่นี่เป็นอะไรกันคะนันนวล
19: น้าขอโทษน้าไม่ได้ตั้งใจ
20: หนูมินนี่โดนจับตัวไปอ่ะ
21: พวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีเด
22: ้
21: อ
22: ไปทันแล้วหมูเข้าดอดจูนซ้อมแล้ว
23: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
26: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
25: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
26: คุณ
25: พูดปกติ
23: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
24: ดูทีวีกด

แปลว่าจังหวะนี้ต้องระวังและถ้าเกิดว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้รับประทานอะไรมากมายแต่คุณไม่นอนกลางคืนหรือนอนนิดหน่อยระบบย่อยมีปัญหาน้ำหนักขึ้นเลยจ้านี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับเพราะเวลาขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้คือเอาลงยากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้มากที่สุดสำหรับชาวราศีมีถุนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เจริญอาหารเกินจนอ้วนได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับ

0: ไม่กินข้าวต้มอ่ะหยอกกัน
1: เดี๋ยวเขาจะเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่ช่วยไปอุดหนุนเขาหน่อย
2: ไม่เปิดละไม่เปิดละ
0: ข้อนี้นะคะไม่มีคำตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีดีเจอ๋องค่ะปาวลีนะคะแพรนะคะแล้วก็จรินสี่คนนี้จับทงขอบคุณสนับสนุนโดยลักตาซอยเอ็กซ์ต้า300ประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าม
1: า
0: ไปได้ไปได
1: ้เก่งเก่งเก่งเก่งงานรอบแรกได้เลย
0: เจอรินค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขอถุง 10,000 บาทจากลักตา
1: ซอยแล้วไป 10,000
0: มาคำแรกเราได้เลยน้อยนะว่าคนเข้ามาเป็น10ครั้งแล้วเขายังไม่เคยได้

0: ใหม่เจริญสุรัตน์นะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ขอบคุณ
0: ค่ะและนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสิงคูนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว่าวันนี้นี่แซ่บมากนะครับพร้อมสุดๆเลยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ8ปีคอนเสิร์ตตัวแม่เลิศยังไงบ้าง
3: เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะเลิศยังไงก็ต้องไปดู20มิยองไงคะคุณหนุ่มเพราะว่าจริงๆความเลิศเนี่ยมันแบบว่าคุณภาพคับจออยู่แล้วเราผ่านมาเรียกว่ามาหลากหลายคอนเสิร์ตแล้วนี่มันก็แบบ8ปีแล้วนะที่พี่ใหม่แบบว่าห่างหาย8จะ9ปีถ้าจำไม่ผิดค่ะก็คือเรียกว่าไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่เป็นของตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกแบบแอบตื่นเต้นนะมาสามแซ่บยังตื่นเต้นเลยคอนเสิร์ตไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะความแซ่บความมันครบทุกรสเนี่ย
0: แน่นอน
3: แน่นจอ
4: นอกจากโชว์ที่เราจะต้องแบบโอ้โหเนี่ยรอติดตามแล้วเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าค่ะ
3: ก็จะงัดจะถมจะแบบคลองถมมากันแน่นนะคะก็บอกคุณผักกาดไว้ก่อนคือเรียกว่าตั้งแต่พี่ใหม่ถ้าย้อนกลับไปนี่เราจะครบ37ปีละเราจะครบ37ปีแล้วนะในการอยู่วงการเพลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเรามาทั้งเทอร์ควอยส์ลูกไม้ยีนโอ้ยเต็มไปหมดเลยเรียกว่าคือเราก็ต้องพยายามพัฒนาไปด้วยแต่ขณะเดียวกันกลิ่นของเก่าก็ยังต้องมีอยู
5: ่ก็คืออะไรที่เป็นแบบ
3: ซิกเนเจอร์
5: เป็นลายเซ็นของพี่ใหม่ต้องกลับมา
3: ทิ้งไม่ได้
4: ต
3: ั
4: วแม่เรื่องแฟชั่นเหมือนกันนะคะแม่เช
3: ลไม่โอ้สู้ไม่ได้ค่ะโอ้ถ้ามายุคนี้ก็ต้องแพ้เลยนะแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนเราก็ค่อนข้างอยู่ในเทรนด์ก็คืออยู่ตลอดเวลาก็คือตามสมัยเพราะว่าเรามีพี่สาวที่เป็นดีไซเนอร์มีพวกเพื่อนๆในวงการทุกคนก็จะแบบคองถมใส่เราเหมือนกันเธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นนู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้ครบ
4: พี่ใหม่มีเพลงของตัวเองมาแล้วกี่เพลง
3: ถ้ารวมเบ็ดเสร็จแบบว่าไม่รู้บวกลบคูณหารแล้วผิดนะก็มา85เพลง85แต่ใหม่ได้ไปทำเพลงคุณพุ่มพวงอีก48เพลง
4: ก็คือร้อ
3: ยก็นับรวมกันเลยคำนวณกันเลยค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นจะขอทดสอบพี่ใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาแล้วก็ให้พี่ใหม่ตอบว่าอันนั้นเป็นมาจากคอนเสิร์ตชื่อว่าอะไร
3: ถ้าเรามองเห็น
5: จะให้ดูใกล้ๆเลยนี่ดูตรงนี้เลยค่ะ
3: โอ้โหตอบได้เลยตอบได้หรือเปล่า
5: แต่ว่าอาจจะเดาได้จากเสื้อผ้าอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือให้พี่ใหม่ตอบนะร้องเต้นเล่นละครครั้งแรกในชีวิตที่เป็นคอนเสิร์ตเดียวค่ะ
5: ร้องเต้นเล่นละครนะคะ
0: อ
3: ัน
0: นี้ปี
5: ถูกต้อง
3: เป็นเพลงที่ร้องกับพ่อพอดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความฝังใจของพี่ใหม่ฉันลืมไม่ได้
0: ครับปีนี้ปีไหนครับปี
3: ที่แล้วไม่ใช
0: ่ปี2534
3: อันนี้พี่ใหม่จำไม่ได้
0: 3-4
5: อันนี้ล่ะคะ
3: ไม่สุดครับนะ
5: ชัวร์เปล่า
3: ไม่สุดกำลังร้องเพลงสุดเลส
0: 35
3: รู้ป่ะเนี่ยถามจริงไม่มีใครรู้เลยตรงน
5: ี้ไม่รู
3: ้ว่าเรายังเรื่องเมื่อวานเรายังจำกันไม่ค่อยได้ใช่มั้ยที่มีใหม่ก็ต้อง
5: เฮ้ยแต่เรื่องเก่าจำดีๆนะ
3: จำดีๆมันบอกเลยบางอย่างก็เป็นคอนเสิร์ตอังกอร์อังกอร์ for thank you แล้วก็รู้สึกโอเคมันคือความยินดีปีดาที่เราควรมีเพราะแปลว่าเขารักเราอยากดูอีก
5: ดูซิถูกป่ะ
3: แน่นอนใช่คุณเรื่องแต่ก่อนจะมาแน่น
5: อันนี้อุ้ยผมตรง
3: พายุพายเยลอย่า
5: พายุ

0: ยเพลงที่สองที่กำลังจะเลือกคือรักทั้งความหัวใจรักทั้งสุดฤทธิ์รักทั้งกลับดึกรักทั้งเสียใจได้ยินไหมอ่ะรวมเมดเล่มาอยู่ในนี้ได้ไหมคะเบอร์สองเนี่ยเพราะว่ามันมีหลากหลายความรู้สึกที่เรา
1: แต่พี่ใหม่มีเพลงฮิตเยอะมาก
0: มันเยอะมากแล้วคือพอเราจะเลือกก็มันแบบอู้คนนั้นก็เสียใจไหมคนนั้นคนนี้อะไรแต่ซึ่งถามว่าแต่ละบทเพลงมันเป็นการตอกย้ำแล้วมันมีพระคุณกับชีวิตใหม่ทุกๆเพลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอไม่ได้รวมฮิตในเบอร์สองมันแบบเสียใจความหัวใจแล้วก็กลับดึกสุดนิดเลยแล้วกันเพราะมันเป็นเหมือนเพลงชาติของพี่ใหม่ไปแล้ว
2: ก็เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกไม่ได้พี่เพิ่งบอกชมว่าทุกเพลงที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบ
0: ถ้าไม่ร้องในคอนเสิร์ตก็โกรธเลยนะแบบอ้าวเฮ้ยเช็คบินใหม่ไม่มีซึ่งมันไม่มีทางที่ใหม่จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วแพ้ใจอ่ะ
0: ก็แพ้ใจจะเป็นเบอร์สามนี่แค่สามสามใช
3: ่
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ใหม่เคยตอนที่ใหม่อัดอยู่อ่ะใหม่คิดว่าแบบใหม่กำลังเกิดความสูญเสียเกิดความโศกเศร้าในชีวิตคือทุกครั้งที่ใหม่จะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกไรล็อกเพลงจะดังไม่ดังโทษคือฉันก็รักของฉันฉันก็รักอัดอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเป็นการอัดที่เร็วมากปกติพี่ใหม่ไปอัดเสียงเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสามแล้วเลิกสามทุ่
3: ม
0: แต่เพลงแพ้ใจแบบเอาสามรอบกลับบ้านเลยร้องสามทีป่ะใหม่แล้วก็ถามไปไหนอะไปได้ละ
1: แปลว่าเพลงนี้ based on true story
0: based on true story คือมันเบสหมดเลยค่ะน้องน้องน้องชมมันเบสกันมาหมดแล้วก็แต่เพลงนี้มันก็ทัชของเราเหมือนก็แต่ละเพลงมันทัชอารมณ์เราในแต่ละโหมดแต่ละโมเมนต
1: ์
0: วันนั้นมันเป็นเพราะอย่างนี้วันนี้มันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่าง
3: ชอบเพลงอะไรของใหม่ที่สุด
4: แพ้ใจ
2: ทำไม
1: ก็หนูก็น่าจะตรงนะ
0: แล้วพูดทานอันไหนบ้างพูดตายแล
1: ้
0: ว
1: อุ้ยทานหมดหนูชอบไอ้นี่แหละไม่มีเหตุผลไม่ขอ
0: ที่ทำด้วยหัวใจเขาเป็นแบบนักแสดงด้วย
1: ไอ้นี่ก็ชอบจืดจืดจืด
0: จืดจืด
2: ว่าสมัยก่อนไม่มีแบบนี้นะ
0: เอาคุณนุ่มดีกว่า
3: ชอบแพ้ใจเมื่อกี้กูไม่เลือกเพลงนี้เลยบอกแพ้ใจละ
0: ต้องเลือกต้องเลือกค่ะไม่เลือกไม่ได้แล้วเขาบอกรู้สึกเป็นเพลงที่ถูกคัฟเวอร์เยอะที่สุดในตึกคนแต่งงานคนอะไรอกหักช้ำรักอะไรกับเพลงนี้เยอะมากซึ่งเราแบบไอ้ที่เราคิดไว้เมื่อกี้ที่ว่าใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรวันที่อัดอ่ะหุยมันกลายเป็นเนิ่นนานซึ่งแบบที่พูดก็ขนลุกอะค่ะคือแบบขอขอบพระคุณครูเพลงคือพี่ดีเลยคือมันยาวนานมากตอนนี้กี่ปีพี่ใหม่ยังไม่ได้นับเลย
1: เอางี้ดีกว่าพี่ใหม่ทุกคาราโอเกะ
0: ใช่
1: จริง
3: จริงจริงใช่
0: แล้วถ้าใครร้องไม่ได้ก็ดูแบบอ้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ก่อนที่เปลี่ยนผ่านจากความเป็น
0: นักแสดง
3: มาเป็นนักร้องในยุคนั้นเนี่ยความยากลำบากของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นยังไง
0: เสียงใหญ่ว่ะเฮ้ยได้ป่าววะเนี่ยจะร้องเพลงเหรอจะทำลายวงการเพลงเขาบอกเนี่ย
2: หนักสุดที่เคยเจอ
0: ตราบาปเราทั้งชีวิตเขากำลังเอากุญแจมือตีข้างหลังส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาหยิบปืนละ
3: โอ้โห
1: พี่ดอมประกอบลำรถครับ
0: ดอมดอมเนี่ยเขาก็หงายหลังลงมาเลย
3: น้องใหม่ไม่คิดว่าจะดันเขาไว้หน่อยหรอขอเจ้าที่ที่บ้านเลยใช่ไหมว่าขอให้ลูกได้อยู่ที่บ้านเถอะนะ
0: อย่า
3: ต้องไปทำงานเลย
0: โอ้ยท่านแต่ขออยู่บ้านบ้างเถอะอยู่กันไปเลยโควิดมาพอดีผู้ใหญ่ทุกคนคนที่จะเจ็บไปกับเราหรือว่าเห็นเราไม่สวยไม่ดีเป็นทุกข์ไปกับเราหมายว่ามันไม่ค่อยมี
3: ฝากผีฝากไข้กับนิดเนี่ยได้
5: เขาว่าฝากนิดได้แต่นี่คงฝากเขาไม่ได้อะ
0: บ้าบอ

0: พี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายมีความสุขหรือเปล่า
1: เขาอาจจะเหมาะสมกันมากกว่าฉันก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ปั้นเขาเรื่องนี้จริงๆฉันก็ยอม
2: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ขอบคุณนะครับ
5: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
4: จัดให้ตามที่ขอ
6: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
7: ขอโทษค่ะ
6: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
8: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
6: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นถ่านระบบฟอกฝุ่น PM2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
10: ติดตั้งเลย
11: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์ Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
12: ้ตอนที่เปลี่ยนผ่านจากความเป็น
1: นักแสดง
12: มาเป็นนักร้องในยุคนั้นเนี่ยความยากลำบากของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้าง
1: คือก่อนใหม่จะมาเป็นนักแสดงใหม่ก็จะโดนค่อนแคะอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยลูกรุดเปล่าเนี่ยมาใช้เส้นหรือเปล่าซึ่งเราไม่เคยอยู่บริษัทเดียวกับพ่อไม่เคยมีพ่อมาสร้างหนังให้ไม่เคยมีกลิ่นอายของพ่อที่จะมาช่วยเหลือเลยกว่าเราจะฟันฝ่ากว่าอาจารย์เพชรจิตกว่าทุกคนจะเอ็กเซปต์ว่าอุ้ยมันน่ารักมันเล่นได้โอ้มันเล่นดีใดใดใดใดคือฉันก็ต้องโอ้ยแบบหืดขึ้นคอแบบว่ากว่าจะแบบสวยไหมสวยพอไหมอะไรเงี้ยพอก้าวข้ามผ่านมาเจอการเป็นร้องก็แบบเสียงใหญ่ว่ะเฮ้ยได้ป่ะวะเนี่ยแบบเสียงมันแบบจะร้องเพลงเหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบหรืออ๋อนี่ไงเอาความเป็นใหม่สลุยมนมาละมาใช้ละเริ่มแบบว่าคือยุคนั้นต้องยอมรับพี่ปุ๊กอัญชลีพี่ตู่นันทิดาพี่เบิร์ดธงชัยพี่สุชาติคือทุกคนเขาจะแบบมีรางวัลทุกคนคุณจะต้องถูกการยอมรับคุณจะต้องมีมงมาแล้วคุณจะต้องได้รับรางวัลมาหมดแล้วเธอมาจากไหนเธอมาจากไหนแล้วเธอมาจากนักแสดงโอ้นี่จะทำลายวงการเพลงเขาบอกเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้วงการเพลงเขาเหมือนเขาเรียลดิวเขาตัวจริงอ่ะก็ได้ยินเป็นกลิ่นอายกลิ่นแววมาแล้วว่าเหมือนแบบจะเอ็กเซปต์เราไม่เอ็กเซปต์อะฮะจนพี่เล็กนั่นแหละก็มาถึงไม่ร้องเพลงได้นะเอาพี่เล็กพรุ่งนี้เราจะออกเทปแล้ว10เพลงเสร็จแล้ว
12: เ
1: ขาก็แบบร้องสดอ่ะร้องได้อ่ะร้องก็วิ่งไปตรงกระไดหนีไฟก็อาจจะเป็นทุกอาจจะผิดหวังเขาคงเห็นแววตาที่แบบอีนี่ดูมุ่งมั่นมากพอออกปุ๊บสมมติเขาพี่ใหม่โดนกลิ่นไอมาแล้วกระ

แล้วก็เข้าไปในห้องตัวเองก็ทุกอย่างก็ดูปกติแล้วพอเราเข้าไปเอ๊ะแต่พอเปิดห้องไปทำไมมันดูไม่ปกติพอเรามาหน้าลิฟต์เนี่ยก็การเดิมไฮพอไฮปุ๊บใหม่ก็มองแบบก็เลยกดอีกครั้งพอจะกดอีกครั้งอ่ะ

0: มันไม่ได้ไปจบคือเพราะความที่สุดท้ายในสุดท้ายฉันก็ยังไม่เชื่อว่าเธอเป็นตำรวจจนเธอเริ่มแบบวอเวอร์อะไรเธอเริ่มมีความแบบเริ่มคล้ายๆมีความจะเป็นจริงของความเป็นตำรวจอ่ะเพราะงั้นคุณดูไม่ใช่ตำรวจเลยแล้วเพราะงั้นฉันก็ไม่ใช่โจรเขาก็คิดว่าพี่ใหม่ที่จะสู้เพราะพี่ใหม่คือโจรส่วนพี่ใหม่ก็ดูโจรมาคือต่างคนมันถึง VS กันไงฮะมันแบบปะทะกันอะไรเงี้ยฮะกลับเลยแล้วกันนะคะโอเคฝากเล่าไปยาวมาก
1: มีทรามาหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เคยเกือบโดนพี่โดมอุปกรณ์ล้ำรถครับ
2: ขอให้ลูกได้อยู่ที่บ้านเถอะนะอย่าต้องไปทำงานเลย
0: โอ้ยท่านแต่ขออยู่บ้านบ้างเถอะอยู่กันไปเลยโควิดมาพอดี
1: ผู้ใหญ่ทุกคนช่วงนี้เห็นบอกว่าต้องเดินสายแก้บนด้วยใช่ไหมคะ
0: ถ้าแม่ไม่หายใหม่ไปแก้บนไม่ได้แม่ต้องรีบหายท่านท้าวเวสสุวรรณอะไรก็รอกันอยู่จะพอหลอกมือทั่วรอกันอยู
2: ่รูปนี้คือรูปอะไรฮะรูปแก้วหรือรูปพร้าว
0: มันเป็นรูปพร้าวแล้วมันกลายเป็น
1: เหมือนส้มโอ
3: เถลิงถวัลย์สันตติสิริสมัยฉลองชัยเฉลิมกษัตริย์ฉัตรสมานเป็นวาระมิ่งมงคลยนตรการทุกสถานเรืองจรัสฉัตรมงคลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: ครับนี่ไง
4: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
5: ่โอ้โหหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
4: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
6: คำแนะนำจากกรมอนามัย
7: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
8: เด็กบีบนิดเดียวได้
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
10: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
11: และแปรงวันละ2ครั้ง
12: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
13: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
14: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพลนวัฒน์ค่ะ
15: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะ
16: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต
17: ่ไม่หัวเคียร์รถวิลาแล้วไง
18: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
17: ปฏิเสธส่งพลัง
18: เฮียเลิกตามจิ๋มเหอะ
19: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูไง
18: กูไม่เอาเฮียกู
6: สันสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
1: สันสนี
17: ทำไมถ้าเรียนรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันทำไมไปได้ไว้แน่
9: นาลินมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
17: พี
9: ่ใครหน้าไหน
7: ละครฮิตเสาร์อาทิตย
9: ์
7: จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 นาทีเริ่ม10พฤษภาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มันหลอกให้สายขิมจดทะเบียนสมรสกับมันหวังจะตกทางเข้าสาร
2: ได้ข่าวว่าแฟนของยายขิมเนี่ยกำลังถูกตำรวจตามจับถ้าหมดทางไปเดี๋ยวก็หอบลูกกลับมาเอง
13: สาดพามาช้อปปิ้งยังไม่ชอบเหรอถือว่าเป็นฮันนีมูนของเราก็ได
0: ้กลับไล่ดีกว่าต้องกล้าใจเย็นไว้นะ
7: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง
4: พ่อคะลินกำลังจะทำงานที่พ่อสละชีวิตให้ลินจะไปให้ถึงตัวเดมอน
19: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟีนิกซ์มันฆ่าคนของเรา
16: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทกะรายงานฉันคนเดียว
4: ค่ะท่าน
19: ชีวิตไอ้นักลึกบานเป็นของผมต้องการขุดลากถอนโคนพวกมันไอ้พวกไฟฟีนิกซ์จะต้องเหลือแต่ชื่อ
16: คนที่ต้องตายไทกะ
4: ไอ้พี่เตยมันทำชั่วตั้งกี่เรื่อง
16: ความรักมันเปลี่ยนแปลงคุณแล้ว
19: ไอ้ไทกะไม่มีวันรักพวกไฟฟิน
4: ี่ลินจะฆ่าไทกะด้วยมือของลินเอง
19: เฮ้ย
16: คุณต้องไม่ตายคุณยังมีผม
4: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง
7: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
8: ดูทีวีกด33

0: หวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
1: ์สนับสนุนโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้

0: ตกสุด
1: สุดสุดก็เรียกว่าเล่นเล่นหนังส่วนใหญ่พี่ใหม่จะประสบอุบัติเหตุมาจากทางเรื่องหนังตั้งแต่อายุ16ก็กระดูกก้นกบหักกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็ใดๆๆๆๆมาเรื่อยๆแล้ววันนั้นน่ะมันไปเจอเล่นกับคุณอนันดารักหลอนก่อนเสร็จแล้วก็มาเจอเชือดก่อนชิมครั้งแรกกับคุณอนันดาก็ว่าหนักแล้วเพราะว่ามันเค้าขึงพืชอะไรกระดูกรูปขึ้นชักลอกอะไรกันแบบว่ามันทำให้กระดูกเราเคลื่อน
2: อ
1: ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียแล้วมันก็โอ้อะไรกันสันตโลก็ไปต่อเรื่องเชือดก่อนชิ
2: ม
1: ซึ่งมันเลยเหมือนแบบคนยังไม่หายอ่ะเราไปซ้ำก็เสร็จแล้วพอเข้าโรงพยาบาลก็จะถามหมอเขาเปิดประตูมาหมอดูเต้นได้เปล่าหมอเขาบอกโหคุณหมายเอาเดินก่อนไหม เอาเดินก่อนไหมเพราะว่าแทนที่จะ

0: ก็เป็นที่มาที่แบบตกลงเราคงต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าแฟนคลับเขาก็ให้การตอบรับแล้วเจ้านายเบื้องหลังทุกคนก็ยินดีปรีดาก็เราคงไปค้าขายอะไรไม่ทันแล้วตอนนี้37ปีผ่านไปถ้ารวมเล่นหนังด้วยนี่ก็40อัพแล้วอ่ะก็คงต้องอยู่ตรงนี้เราบอนที่อยู่ตรงนี้เรารักสิ่งนี้เราก็สร้างมันมาแล้วอยู่ดีเธอจะแบบจบละจะไปไหนเธอจะไปไหนแล้วไปไหนก็หมายว่ามันก็คงไม่ดีเท่ากับสิ่งที่เธอยืนอยู
1: ่เต็นบอกว่าขอเจ้าที่ที่บ้านเลยใช่ไหมว่าขอให้ลูกได้อยู่ที่บ้านเธอนะ
0: อย่า
1: ต้องไปทำงานเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ขอโอ้ยท่านแต่ขออยู่บ้านบ้างเถอะขอมาที่อยู่บ้านเถอะไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็อยากอยู่ไปอยู่แบบได้อยู่ค่ะ
1: อย
0: ู่กันไปเลยโควิดมาพอดีผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่าไปไม่ได้นะอย่าไปเมืองนอกนะไปเองตายแน่นอนเลยโควิดตอนนั้นเราไม่รู้จักอะไรคือโควิดอุ้ยไม่ต้องไปทำไมมันเลอะเลอะอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็คืนสตังค์ให้กับเจ้าภาพนะเพราะทุกคนลำบากหมดเพราะว่ามันมีคนที่ซื้อตั๋วแล้วใดๆแล้วเขาก็ลำบากแล้วโควิดเริ่มแรงขึ้นแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดก็เป็นที่มาที่แบบฉันได้หยุดแล้วฉันดีใจจังเลยโควิดจะเป็นอะไรฉันไม่รู้จักเธอแต่ว่าฉันได้หยุดแล้วอะไรเงี้ย
1: เลยหยุดไป 2-3 ปีแล้วโควิด
0: ตอนนี้เราสุดท้ายนานไปแล้วค่ะท่านถามมาเรื่องนี้นานไปแล้วนะ
1: ให้ได้ออกไปงานสักที
0: ใช่ๆท่านค้างไม่ต้องออกแล้วค่ะมันนานไปแล้วค่ะท่านขาอะไรเงี้ยเออ
2: แล้วพอหยุดนานๆมีฟุ้งซ่านมั้ยคะจากคนที
0: ่เหลือแล้วครับไม่ก็แรกๆก็ถูกใจไงน้องก็แบบท้ายได้ถูกบ้านทำกับข้าวเอาวาดลูกเอาเลิศอยู่กับหมาเอาเลิศๆๆแต่พอสักพักมันเริ่มมีความนิ่งเดทแอบแบบดูหนังจีนซีรีส์อะไรได้จบไปหลายซีรีส์แล้วทำไมเรื่องราวมันยังไม่ทุเลาลงเลยล่ะโควิดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าฉันเริ่มนานแล้วนะแกฉันว่าอันนี้ดูไม่มีทีท่าเลยนะฉันเริ่มมาทำแม่งแล้วล่ะเราคงต้องซัมติ้งแล้วแต่สุดท้ายเราจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆมันกระทบกับคน

0: ดอกกุหลาบแล้วก็ก็มีเฉพาะหลักเมืองแล้วก็มีพี่ใหม่เนี่ยบนที่จะต้องบวชแต่ว่าบวชเนี่ยมันรู้สึกติดค้างด้วยตัวเองอยากจะวิปัสสนาถือศีล8
1: อ้าวแล้วโดยปกติเป็นคนแบบเป็นสายมูมั้ยคะ
0: บางอย่างไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราขอสิ่งนี้ไปหรือเราทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีต่อชีวิตเราไม่ทำคือบางคนคือพี่ใหม่ไม่ได้ดูแค่ดูดวงพี่ใหม่ฟังพระบางทีเราอาจจะแบบจริงเหรอแต่พอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันหุยตายละมันก็ต้องระวังอะไรเงี้ยฮะ
1: อย่างนี้มีให้แบบว่าใส่โมตามไหมคะมีที่ปักหมุดไหมคะ
0: วัดพระแก้วเจ้าพ่อหลักเมืองวัชนะสงครามหรือว่าท่านท้าวเวสสุวรรณอะไรเงี้ยหรือบางทีพี่ใหม่ก็จะไปถึงอยุธยาเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ตามวัดที่ทุกคนแบบว่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรเงี้ย
2: ค่ะนี่ก็แทบเยอะมากแล้วเนี่ย
0: เยอะๆเป็นสิ่งที่เราศรัทธาและเป็นสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวให้เราเป็นกำลังใจให้กับเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องงมงายแล้วก็แบบทุรนทุรายตัวเองบางทีลำบากคือพี่ใหม่ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า

0: เป็นห่วง
1: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
0: คุณ
1: พูดปกติ
2: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
5: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
6: น่ารักแม่มากนะ
7: เป็นหนี้แบบดินพ่อขางหมู
8: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
9: ทีเด็ดลูกหนี
10: ้สันสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
11: สันสนี
12: นายถ้าเรียนรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันเขาไม่ปล่อยนายไว้แน่
13: นาลินมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
12: พี
13: ่ใครหน้าไหน
2: ละครฮิตเสาร์อาทิตย
13: ์
2: จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม10พฤษภาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
15: ไม่ครับผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
14: คุณทีคุณไหวหรือเปล่า
15: ไป
14: คุณทีหน่อยคุณที
2: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
17: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
16: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
18: ซุปเปอร์กาแฟ3 in 1กาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
19: ยามองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
20: ได้เหรอ
21: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
20: จริง
19: ยาหม่องน้ำเซียงผิวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
22: สนับสนุนโดยแครอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สแปชเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
23: ต้องดูแบบอาร์ตนะคะถ้าดูไม่อาร์ตด
24: ูไม่ออกอันอะไรคนอุ้มมะพร้าวเหรอฮะ
23: ใช่ครับมะพร้าวดูเป็นอะไรไอ้บ้า
24: ไม่อะไร
23: เนี่ยมันจะมะพร้าวแล้วมันกลายพันธุ์ไงพวกบางทีก็วาดซ้ำไปซ้ำมาเครียดดูแล้วดูกันแล้วว่าไม่รู้วันนั้นน่ะน้ำอะไรมันตกแล้วหน้าเขาเละมันเลยเหมือนคนไม่มีหน้ามันมีอันนี้ไม่รูปดีๆขายไปแล้วรูปดีๆก็ขายไปบ้างอะไรบ้าง
24: รูปนี้ติดใจรูปนี้คือรูปอะไร
23: ทำไมเธอชอบผู้หญิงท็อปเลสไดโนปลาใช่ไหมมันนกแก้ว
24: นกแก้วหรือมะพร้าว
23: มันเป็นมะพร้าวแล้วมันกลายพันธ
25: ุ์เหมือนส้มโอ
23: ดีดีดีดีผู้ช่วย
24: ค่ะแล้วรูปนี้คืออะไรฮะแรงบันดาลใจมาจากไหนอันนี
23: ้ก็คือไม่หรอกตอนนั้นมันมีเอาจริงๆตอนใหม่ไปสมุยใหม่รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกุ้งก็ขอบคุณเขาด้วยคือตอนนั้นเรากำลังแบบเคยฝันอยากจะเป็นจิตรกรเคยฝันอยากจะวาดตั้งแต่สมัยยังเล็กเบบี้ยังไม่เข้าวงการเพิ่งมาจากอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดเรื่องราวที่ทำให้เราชอกช้ำที่เราทำงานไม่ได้ก็ไปรู้จักเขาที่สมุยเขาก็บอกพี่ใหม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็แบบมีแบบมาให้พี่ใหม่แล้วแต่พี่ใหม่จะไปเลือกเอาคุณใหม่อยากจะทำแบบไหนมาเราก็เลยเริ่มไปเลือกแล้วมันก็ดูเป็นแบบเหมือนที่อยู่ในแจ๊สบาร์อะไรไม่ใช่แต่ว่าบางอันหน้าหายคอหายแล้วก็ไม่รู้บางทีมันมีช่วงน้ำรั่วแล้วก็หน้าเริ่มเละอะไรเงี้ย
24: ขายรูปเท่าไหร่ครับ
23: ไม่แล้วแต่ทุกคุณหนูแบบว่าจะโอนให้ใหม่แสนหนึ่งใหม่ก็รับคุณหนุ่มโอนมา 2,000 ก็ต้องคิดดูก่อนเออจะได้อะไรเงี้ย
24: ตอนแรกบอก 5,000
23: ใช่ๆๆแม่ผู้บางคนคือหมัดไปกัดเกมไม่ได้เขาบอกอ้าวคุณใหม่จะทำอะไรอ่ะซ
24: ื
23: ้อหน้ากากเหรอทำนู่นนี่
24: เก็บไว้นี่ขึ้นเป็นผมเป็นล้านนะต่อไปอ่ะ
23: จริงเหรอคุณหนุ่มเป็นคนน่าร
24: ัก
23: ค
24: ุ
23: ณแม่เธอหล่อวันนี้จะบอกหลายที
24: แล้วถ้าบอกเป็นฝีมือของคุณใหม่เงี้ยแล้วแบบหาได้ยากเลย
23: สบายๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแต่ว่าอายนี่เห็นน้องลูกชาคิดเขาโอ้โหจิตรกรเอกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอายแทนค่ะ
26: เคยคิดไหมคะว่าจะร้องเพลงไปจนถึงเมื่อไหร
23: ่เคยบอกว่าจะเกษียณตั้งแต่อายุ30เคยจะเกษียณ35คือคิดมาตลอดเวลาว่าแบบโหทำงานตั้งแต่เด็กอะเยอะเกินไปละแบบก็นั่นแหละถึงจำเป็นที่มาที่ลาออกที่อะไรใดๆแต่ว่าพอถึงจุดนึงพอเราโตเราดิสคัฟเวอร์ตัวเองว่าเธอโชคดีนักหนาแล้วอ่ะเธอได้มาอยู่ตรงนี้เธอโชคดีมากเลยที่ยังมีคนต้องการเธอคนแต่งงานคนดีใจคนรักกันคนเขาเลือกเพลงเธอแล้วเขาโตมากับเพลงเธอแล้วเขารักเธอแล้วเธอไม่รักตัวเธอเองแล้วใคร

จะรักเธอแล้วก็งานของเธอมันได้แบบมันตอกย้ำเข้าไปในบ้านในหลายบ้านแล้วมันก็เป็นอะไรที่ให้ใหม่มีบ้านมีรถใหม่เลี้ยงดูแม่ใหม่ได้ใหม่เลี้ยงดูตัวใหม่เองได้แล้วใหม่รู้สึกว่าไม่ภูมิใจแล้วก็จะคิดแต่จะแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าเอาเท่าที่เราไหวคนยังรักคนยังศรัทธาแล้วเธอไหวเธอมีความสุขเธอ

0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: งานเพลงเนี่ยงานเพลงอยู่แน่ๆงานหนังงานละครงานแสดงยังรับไหมคะ
1: รับสิคะเพราะใหม่เกิดมาจากการเป็นนักแสดงใหม่ก็ไม่เคยลืมที่มาของตัวเราเองแล้วพ่อเราด้วยสายเลือดใดๆแต่ว่าการที่จะไปทำงานแต่ละชิ้นมันต้องใช้แรงกายแรงใจการทุ่มเทเวลาที่เนิ่นนานอย่างนั้นเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันจะต้องแบบสควีซตัวเองอ่ะเพราะบางทีจะกระโดดร้องเพลงไปด้วยสมมติพี่ใหม่ร้องเพลงเมื่อคืน4ทุ่มแล้ววันนี้พี่ใหม่ต้องไปกองถ่าย7โมงแป๊บไม่ไหวพี่รู้ตัวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไปถึงหน้าอิดโรยเธอเล่นเป็นแม่หรือนางเอกโอเคเล่นเป็นแม่โอเคเอ็กเซปต์แต่ว่ามันก็บทก็จำไม่ได้เพราะว่าเราสมองไหลไส้หลุดแล้วก็มันจะไม่มีความสุขทั้งสองทางเหมือนจับปลาสองมือคือถ้าห่วงไหนพี่ใหม่จะเล่นละครคือระเบกเลยคอนเสิร
0: ์
1: ต
0: แต่ว่ามีคำพูดนึงที่คุณใหม่พูดเสมอบอกว่าฝากผีฝากไข้กับนิดได
1: ้โอ้โหเลี้ยวเข้ามาเกียร์ห้าเลยนะ
0: พื้นมาที่เลยต้องมาทางนี้เลยพุ่งมาทางนี้เลย
1: ค่ะ
0: มันคืออะไรคำว่าฝากผีฝากไข้กับนิด
1: เขาเป็นผีบ้านผีเรือนนะเขาเป็นผีบ้านผีเรือน
0: แต่นี่คนนี้คือเจ้าที่ใช่ไหมที่ขอเนี่ย

0: นั้นก็ไม่ต้องรอเอ๊ะหรือบัตรหมดแล้วคะนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะคะยังไม่รู้ตัวเลยว่าบัตรหมดหรือยังแล้วก็จะเล่นกี่รอบอันนี้ก็อยู่ที่คุณนะคะก็ขอฝากด้วยกับคอนเสิร์ต Entertainment ใหม่เจริญปุระนะคะก็อยากให้เป็นมีความสุขร่วมกันไปมีรอยยิ้มสรรสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: วันนี้เต็มอิ่มมากฟินจริงๆรู้สึกเหมือนนั่งคุยอยู่ในบ้านเลยตอนเนี้ย
0: ค่ะเพราะเนี่ยน้องเขาไม่ได้ไปบ้านแล้วคุณหนุ่มไปอยู่คนเดียวเราก็ต้องทำตัวให้ที่นี่เป็นบ้านเพราะสามแซ่บกันเราก็มากันตลอดค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะฝากคอนเสิร์ตด้วยค่ะฝากคอนเสิร์ตด้วยค่ะ Entertainment ใหม่เจริญปุระค่ะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปร้องไปเต้นกันให้มันนะครับกับคุณใหม่เจริญปุระนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5 5ดาว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โอ้โหนี่นี่ฉากโอลิมปิกหรือเปล่าครับเนี่ย
2: การรอคอย
3: เราก็คำนวณแล้วว่ามันไม่ได้แบบโอเวอร์บัดเจ็ตอะไรมากมาย
2: หร
4: ก็อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งขอถามได้ไหมว่าช้างล็อกแบบคุณตูนอย่างเงี้ยลาเลี้ยงลูกอ่ะใช้เสียงช่องไหน
5: พี่เล่พี่เล่ที่เราอยู่ข้างนอกเหรอง
3: ั้นเดี๋ยวพ่อไปตามพี่เล่มานะคะหน้าหมูใส่กันก่อน
5: แล้วหน้าหมูใส่แม่ด้วย
2: เอ็นดูหน้า
4: คือกำลังกินกันอร่อยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดรายการก่อนได้ไหมคือตีท้ายครัววันนี้ตอนนี้นะเราอยู่กันที่ภูเก็ต
1: อันนี้ต้องบอกเลยนะสมมงเขาการันตีเลยว่าเขาเป็นท็อป25 restaurant in ภูเก็ตครับคุณโ
4: หลใช่คือที่โรงแรมเดนเนอร์2ภูเก็ตนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาคือนอกจากที่พักจะสบายแล้วนะ
1: ครับผม
4: เรื่องอาหารก็คือเด็ดไม่แพ้กันบอกเลยว่าห้องอาหารของโรงแรมนะเขาได้รางวัลการันตีทั้งหมด
2: แล้วมาที่เนี่ยจบครบนะแถมยังอยู่ติดหาดไม้ขาวนะคะจะเล่นน้ำทะเลก็ได้หรือว่าจะเล่นน้ำสระก็สบายจะมาเป็นคู่หรือมาจะเป็นครอบครัวเวิร์ก
1: งั้นอย่างนี้เลยปักหมุดไว้เลยปักหมุดเอาไว้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่าถ้ามารอบหน้านะครับต้องมาเลยครับโรงแรมเรเนซองส์นะครับภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาเท่านั้นชอบมากเลยทีเดียวครับโรงแรมร่มรื่นห้องก็ไม้ใหม่นะครับเพิ่งรีโนเวทนะครับแล้วก็สวยทุกห้องจริงๆเหมาะกับการพักผ่อนชาร์จแบตแบบสุดๆเลยครับ
4: เดี๋ยววันนี้พวกเรากินกันให้อิ่มเลยนะเต็มที่แล้วก็นอนพักผ่อนให้สบายเด
2: ี๋
4: ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปลุยงานต่
2: อ
4: ค่อยไปตีท้ายครัวพี่ตูนกับพี่ก้อยกันเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาครับที่เปิดสถานที่ให้พักแบบฟินๆแบบนี้ให้กับพวกเราด้วยขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ

0: เนี่ยจะต้องแบบมาบ้านนี้เลยบ้านซุปตา
1: ใช
2: ่เชื่อไหมว่านี่เลยตามคำเรียกร้องของแฟนๆเลยนะ
0: ใช่
2: เพราะว่านี่เป็นบ้านใหม่หลังใหม่ล่าสุดของเขาเลย
0: ใช
1: ่แอบเห็นทางนู้นอยากพาไปดูมากเลยอ่ะ
0: แต่เดี๋ยวเจอเจ้าของบ้านก่อนไหมอะไร
3: ขอก่อน
0: มาบ

0: ูดิโอทำห้องอัดโดยเฉพาะ
1: เพราะกำแพงเราก็ต้อง
2: รอต่างต่างจากคนที่ออกแบบ
0: ออกแบบบ้าน
1: ไม่ให้เสียงไปรบกวนข้างบ้าน
3: เนี่ยกำพงกำแพงเราต้องซับเสียง
1: ใช่ครับเป็นสองชั้น
2: อันนี้ดูเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดตั้งแต่เราไปมานะ
4: มันเหมือนว่าตูนจะอยากอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตแล้วรู้ป่ะ
1: ก็ลงใจอย่างนั้นนะครับ
0: ณตอนนี้ก็สร้างบ้านมาขนาดนี้ก็คงต้องนานพอสมควร
4: ใช่เพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องคิดถึงอนาคตว่าเราจะอยู่ที่นี่ขนาดไหน
2: แต่ว่าผมว่ายอมใจก้อยนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เจอถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นคุณแม่แบบหมายถึงว่ายอมใจก้อยเน
1: า
2: ะ
1: เขาเสียสละมาก
2: เน
4: า
2: ะ
4: เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะ
2: อยากเผื่อเรื่องเขามากเลย
4: คุยเรื่องนี้เต็มๆเลยว่าทำไมถึง
2: ไม่ถึง
4: การตัดสินใจอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกห้องนึงก่อน
0: คือจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่ตูนไม่ได้ทำห้องอัดมาเพื่อแบบจะมาทำเพลงของตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเราอะโปรทางให้อ
1: ยากให้ลูก
0: ให้ลูกด้วย
1: ได้เรียนดนตรี
3: ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่ทำห้องซ้อมห้องอัดเนี่ยคืออยากจะปูทางให้ลูกด้วย
1: ใช่คือเราอยากจะเหมือนติดอาวุธให้เขาอะดนตรีผมว่าดนตรีมันเป็นภาษาสากลเนาะ
0: ทะเลเขาชอบตีกลองแบบมากคือเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่า
1: เขา
0: แบบออบเซสกับสิ่งนี้มากเขาสามารถเขาเรียนตีกลองตั้งแต่แบบ3ขวบค่ะแล้วกลับมาที่บ้านเขาก็ซ้อมจนแบบพ่อซื้อกลองให้เป็นกลองเล็กๆ
4: แล้วเรื่องร้องมีไหมเรื่องร้องมีไหม
0: ร้องก็ตามไปแต่ว่า
1: เอาแนวตะโกนมากกว่า
0: เอาแนววักวัก
1: เพราะว่าเราร้องเพลงแบบนั้นบนเวทีไง
2: เขาก็เลยเหมือน
1: แล้วเขาชอบดูยูทูบที่มันเป็นไลฟ์ครับไลฟ์เวอร์ชันของเรามันก็แบบ
4: เต็มที่นะให้ถามไหมว่าทำไมคุณพ่อต่างจากที่บ้านเยอะเลยอะไรเงี้ยเขาเคยถามความแตกต่างไหม
1: ผมว่าโตขึ้นเขาอาจจะงง
4: วันนี้เราจะมุ่งกันไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าบ้านเขาพื้นที่เยอะเลย
0: ใช่ใช่พามาดูห้องนี้ค่ะห้องนี้แบบภูมิใจนำเสนอมาสามีนะคะ
2: ว้าวเป็นเรื่องเป็นราวนะเนี่ยห้องสปาแต่ก้อยบอกว่าทำเพื่อสามีหรอ
0: จะบอกว่าทุกคนมาทุกคนคิดว่าอันนี้พี่ตูนทำให้ก้อยจริงแล้วคือเป็นไอเดียของพี่ตูนหมดเลยคือพี่ตูนแบบทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบว่าอยากแบบอยู่บ้านก็อยากจะผ่อนคลายชอบซาวน่าชอบฟิล์มอะไรเงี้ยก็ลามไปถึงออนเซ็น
1: ผมคิดอย่างนึงว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยต้นทุนมันไม่ใช่เงินนะมันไม่ใช่ซื้อมาเอากำไรมันคือการลงสินทรัพย
2: ์
1: ร่างกายอันนี้มันเป็นต้นทุนที่เราจะต้องใช้มันไปอีกไม่รู้จะอีกกี่ปีแล้วเราก็คำนวณแล้วว่ามันไม่ได้แบบโอเวอร์บัดเจ็ตอะไรมากมายไม่ได้แพงมากก
0: ็หรอ

0: คือหมอครับผมผ่าแล้วคือผมอยากหายเร็วๆเพราะว่าเดือนหน้าผมจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ
1: ่
0: อย่างนี้ฮะคือพี่ตู่ชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาพี่โอคือ
2: มันมีข้อจำกัด
3: มันมีข้อจำกัดแต่ร่างกายมันก็ต้องผ่า
0: แล้วพี่เข้าใจไหมว่าทำไมถึง3รอบเพราะว่าผ่าเสร็จปุ๊บพี่ตู่ไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ผ่าคือร่างกายมันยังไม่ได้คิวได้ 100% ก็ไปใช้เขาแล้วอะ
2: ไม่โยกเลยไม่ตู
1: ่มันจะพยายามแล้วพี่แต่ว่ามันไม่ได้ครับขึ้นไปแล้วเราก็แบบเหมือนดนตรีมันก็พาเราไปคนข้างล่างก็ส่งมาแล้วก็
0: แบบนี้คือต้องโยกเลยคือใช้อย่างเงี้ยก็ว่าได้นะพอหร
1: อกอ๋อไงนะยังไง
2: ช่วยหาท่าให้พี่ตูนหน่อยเพื่อเซฟพี่ตูนไงจะได้ให้หาท่าที่เหมาะสม
3: จากนักกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยแต่คุณถึงขั้นทำพินัยกรรมไว้เลยเหรอ
1: ก็หลังจากที่แต่งงานครับผมไม่เคยมีประกันชีวิตครับเพราะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดูแลตัวเองได้แต่พอแบบมีลูกคนแรกรีบประกันอะไรทีที่เขาว่าดีก็มีเพื่อนที่เป็นทนายอะไรเงี้ยก็เราก็ไปทำประกันแล้วก็นู่นนั่นนี่ก็จัดการคือไม่ได้แบบถึงขั้นพินัยกรรมครับแต่แบบจัดแจงให้มัน
0: จัดแจง
1: แล้วกันจัดแจงมากขึ้นให้มันเป็นระเบียบแล้วกัน
4: เป็นระเบียบ
2: เพื่อไ
1: ม่ให้เผื่อเราไม่อยู่จะได้มีคนที่รู้เรื่อง
2: แล้วก็ยังรู้สึกไงเวลาเรื่องกับพินัยกรรมหรือว่าคุยกันอยู่แล
0: ้
2: ว
0: เวลาที่พี่ตูนพูดเรื่องนี้ก็จะบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการเงินประกันก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเขาจะอยากเฮ้ยเนี่ยทำวงเงินไว้สูงๆเลยนะเพื่อที่แบบเดี๋ยววันนึงเขาไม่อยู่แล้วเราจะได้สบายหรอกเราไม่ได้อยากได้อันนั้นนะเราอยากให้

0: วจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มันคือพายเหนื่อยอะค่ะ
3: ก็เพราะว่าพายเป็นแบบนี้ไงคะเราสองคนถึงไม่มีลูกกันสักทีอะ
4: ไอ้วินถ้าเรายังมีความเป็นคนอยู่แล้วก็อย่ามาทำลายชีวิตพายเป็นครั้งที่สองอีกถ้าแม่ยังไม่หยุดสร้างเรื่องพายจะระเบิดความจริงทุกอย่างจะจบทุกปัญหาเลยแม่พาย
0: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทริปนี้ฝัน
7: ไปกันอีกรอบ

0: เรื่องโครงสร้างเรื่องแบบอะไรที่มันหนักๆเรื่องอะไรที่มันแบบฟังก์ชัน
1: ที่เรา
0: บ
1: ้านได
0: ้ที่ต้องใช้อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: คือไม่อยากให้พี่ธงเขาจะต้องมานั่งแบบกังวลเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นดีเทลเราก็จะแบบอ่านเลือกกันมาแล้วก็สุดท้ายเราจะเหลืออยู่ช้อยส์มัน2อันแล้วก็ส่งให้พ่อดูพ่อชอบอันไหนถ้าใจตรงกันก็อันนั้นแหละแล้วถ้าไม่ตรงกันก็จะเอาอันที่เราเลือกอยู่ดี
3: แอบมาคุยเรื่องความสวยงามบ้างดีกว่า
2: สวย
3: แบบเห็นใน IG ที่ลงรูป
2: ค่ะพี
3: ่ไม่อยากจะเชื่อว่า42แล้ว
2: อย่าไปบอกเขาพี่เมื่อกี้นั่งคุยกับ
4: ตั้งแต่เข้าวงการคือตอนนี้สวยกว่าเดิม
2: แต่ก่อนก็คือเป็นคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักเป็นคนแบบชอบวิ่งกลางแจ้งทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดแต่พอตอนนี้เราแบบอายุมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าคอลลาเจนอะไรที่มันเคยผลิตได้ดีมันก็เริ่มหายไปแล้วยิ่งย้ายมาอยู่ภูเก็ตคือผิวอ่ะมันเหมือนแบบโดนแดดอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือผิวมันแห้งมีวันหนึ่งเห็นหน้าคุณแม่ตัวเองแล้วเขาแบบทำไมแม่เราแบบผิวดีจังเลยทำไมผิวยังดูชุ่มชื้นถามแม่ใช้อะไรแม่ใช้ใจลาจิน่าบอกแม่ซื้อจากในทีวีใช่ไหมโอ้แน่นอนคือแม่โอ้ใช่ลาจิน่ากระปุกแดงในตำนานอันนั้นน่ะแล้วแม่ก็มาให้ก้อยใช้ก็บอกแม่ก็ยังไม่ถึงเวลาต้องใช้อันนี้คือมันสำหรับแบบเราถือว่ามันสำหรับผู้ใหญ่ปรากฏใช้เคยดีอ่ะอยู่มาวันหนึ่งไตรลาจิน่าก็ติดต่อมาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าไตรลาจิน่าซูเปอร์ฮยาคือเป็นเรื่องชุ่มชื้นโดยเฉพาะแล้วอยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ก็แบบส่งมาให้ลองใช้หน่อยได้ไหมอยากรู้ว่ามันดียังไงด้วยความที่ไตรลาจิน่าเนี่ยเขาเป็นแบรนด์มา17ปีแล้วแน่นอนเราเชื่อถือในแง่ของแบรนด์ของเราแต่ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วก็ยังไม่เคยลองปรากฏว่าปกติอ่ะก็เป็นคนผิวแห้งแล้วเวลาล้างหน้าแล้วผิวมันจะชอบแบบเหมือนแห้งๆตึงๆใช่ไหมคะใช้ตัวนี้หยดลงไปบนผิวหน้าคือมันฟีลแบบชุ่มชื้นเลยเพราะว่าเขาเป็นไฮยาลูรอนไฮยา16โมเลกุลซึ่งทำให้ผิวอะชุ่มชื้นแล้วก็แบบดูโกลดูแบบดูฉ่ำวาวคนก็เริ่มทักมันคือผิวที่ชุ่มชื้นแล้วที่สำคัญคือเขาไม่มีสีไม่มี

วาสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม่

0: Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซานา Advance
1: ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดย
2: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
3: เราค้างกันไว
4: ้
3: ที่เราคุยกันตอนต้นว่าเนี่ยการที่เปลี่ยนย้ายสามโนครัวมาอยู่ภูเก็ตเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ มันเริ่มต้นจากอะไรอ่ะ
5: ช่วง10ปีเนาะเราชอบแบบออกกำลังกายเริ่มวิ่งเริ่มแบบอยากแบบทำให้มันแบบสิ่งที่เราชอบทำให้ดีขึ้นแบบลงมาซ้อมที่ภูเก็ตลงมาแบบสมมติผมว่างจากการทัวร์คอนเสิร์ตสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยก็ชวนเขาลงมาซ้อมกีฬากันที่ภูเก็ตมันจะมีแบบเป็นเหมือน
6: สปอร์ตคอมเพล็กซ
5: ์สปอร์ตรีสอร์ทอะไรเงี้ยพวกเราเปรียบเสมือนบอกว่าที่นี่เหมือนดิสนีย์แลนด์ของคนรักกีฬาขาดแค่มิกกี้เมาส์อย่างเดียวแค่นั้นคือแบบก็มากันบ่อยจนแบบผมแอบคิดในใจว่าแบบถ้าสมมติเราแต่งงานกันอะไรเงี้ย
7: อยากมีบ้าน
5: อยากมาอยู่ใช้ชีวิตที่ภูเก็ตผมว่าชื่อเรื่องแบบพอเราอยากอะไรมากๆแล้วมันก็จะพาเรามาจนได้เลยเนี่ยดึงดูดครับใช่ก็เป็นนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอแต่งงานปุ๊บแล้วก็เขาท้องแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ซื้อบ้านกันเล็กๆหลังนึงที่ภูเก็ตแบบตอนนั้นก็มาบ่อยจนแบบ
3: ซื้อ
5: หลังเล็กๆสุดท้ายก็มาได้มาอยู่ช่วงโควิดที่เขาท้องผมกลัวว่าเขาจะเครียดแบบก็เลยบอก
6: ก็ชวนก็เลย
5: ชวนกันมาว่าเป็นงั้นเรามีบ้านที่เนี่ยเรามาอยู่กันไหมตอนนั้นเครื่องบินก็ไม่บินครับ

0: ลำบากอะไรแต่ว่าณวันที่มันเดินทางมาณตอนนั้นอ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกมันไม่แน่นอนทั้งโควิดทั้ง
1: ท้อง
0: ท้องทั้งอะไรแต่ว่าพอสุดท้ายพอมาใช้ชีวิตอยู่นี่จริงๆอ่ะจะ5ปีแล้วนะคะก็คือเราก็พบว่ามันเหมาะกับการเลี้ยงลูกกับการมีครอบครัวแล้วลูกเราได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่ในที่ที่แบบสภาพแวดล้อมอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มี PM 2.5 ตัวเราเองได้เรียนรู้ความเป็นแม่อย่าง 100% เพราะว่าฉันอยู่ที่นี่มีแค่ลูกอย่างเดียวเลย
2: ฉันไม่ได้รู้จักใครด้วยเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่งมารู้จักทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่มันก็เลยเหมือนแบบเรารีเซ็ตตัวเองใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในแง่ของการได้แบบเรียนรู้ของการเป็นแม่หรือการใช้ชีวิตครอบครัวมันก็ได้ทำตรงนั้นแบบ 100% เต็มที่จริง
2: ๆแต่ชอบประเด็นที่ตูนพูดเหมือนกันนะที่ตรงห้องอัดว่าก็เสียสละเรื่องนี้เยอะมากเลย
3: ที่สุดเลยครับใช่เพราะว่าเขาแบบเป็น working woman อะทำงานตลอดเป็น DJ เป็นดาราเป็นพิธีกรนู่นนั่นครับแล้วเขาแบบยอมตัดตรงนั้นเพื่อมาเลี้ยงลูกแล้วก็
2: คือตัดทั้งหมด
3: ตัดทั้งหมด
2: เพื่อมาอยู่ที่นี่
3: ใช่แล้วก
0: ็ฉันมันเรื่องเดียวกับที่พี่โอ๋พูดอะว่าที่แบบทำไมจะต้องไปวิ่งจากใต้ไปเหนือโดยที่แบบเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยแต่ว่าอยู่ๆจะต้องไปวิ่งตรงนั้นทำไมโดยที่เขาไม่ได้ขอแต่เพราะว่าเขาทำอ่ะแล้วเราก็แค่อยากไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเลย
4: ทุกคนกับมันไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้วอ่ะคิดถึงเมียอยากขึ้นเครื่องแล้วอยากกลับกรุงเทพไปไปย้ายที่ไปย้ายถิ่นฐานไป
0: ย้ายถิ่นฐานเนี่ยถิ่นฐาน
1: อันนี้คือ1ครัวอีก1ครัว
0: ใช่
2: แต่ว่าเห็นบ้านใหม่ก็สวยขนาดนี้อ๋ออยากมีบ้านใหม่แล้วว่าโอ
1: ้เอาหรอ
0: มันต้องกลับไปบอกพี่เอ๋
1: ไปทำสิ
2: บ้านเขามันฟินมากเลยใหม่สวย
1: ทำสิทำ
2: สะอาด
1: คือบ้านเนี่ยดูแลให้คงสภาพอยู่แบบนี้มันยากมากเหมือนกันเนาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญวันนี้เราก็เลยมีของมามอบให้ในบ้านคุณเนี่ยจัดระเบียบได้อย่างสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
5: นี่แล้วครับขึ้นบ้านใหม่สุด
0: ค
5: ือ
0: ขอบคุณมาก
5: ช่วยเรื่องของการทำความสะอาดถ้านึกถึงเรื่องการจัดเก็บขยะนะครับต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับ
1: ตอนนี้นะคะเขามีกลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นไมซันชัยนะคะที่น้องบิวกิ้นเนี่ยมาร่วมดีไซน์ด้วยค่ะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบแรชชูรี่นะคะ
2: และสามารถดึงถุงออกจากแคปซูลได้ด้วยนะเอาง่ายเวลาใช้เนี่ยฮะแค่กระตุกครับผมหารอยต่อมันแบบนี้แต่ก็กระตุกน
1: ี
2: ่ต้องบอกเลยครับสะดวกมากมากครับผมมีหูหิ้วด้วยครับตูนโอ้ยหอมด้วยนะครับมัดแน่นนะครับและสามารถหิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยครับผม
0: อุ้ยอันนี้แบบจำเป็นมากๆกับทุกบ้านเลยค่ะ
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียวนะคะเขามีให้เลือกกว่า10กลิ่นเลยถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะแล้วเขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีครบทุกแบบเลยค่ะ
5: ใช่ครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับ
2: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
5: มีมอบให้กับน้องแก้มพี่ตูน
0: สโลแกน
6: นี่เข้ากันนานไหม
5: ไปคุยกันต่อเรื่องลูกกันบ้างดีกว่า
6: บอกได้เลยครับ
5: อยากรู้อีกเรื่องนึงขอถามได้มั้ยว่าชาวล็อกแบบตูนเงี้ยลาเลี้ยงลูกแบบใช้เสียงช่องไหนมีเสียงสั่นช่อง
2: มันมีมั้ยตูน
6: แกเออ
7: พี่เ
6: ล่พี่เล่ข้างนอกงั้นเดี๋ยวพ่อไปตามพี่เล่มานะคะหน้าหมูใส่กันก่อน
8: ใช้ความรักความชอบของหนูอ่ะพิสูจน์ตัวเองให้หนูได้เป็นหญิงปฐมาทุกวันนี้สิ่งเดียวที่หนูอยากได้ตอบแทนก็คือความภาคภูมิใจในตัวหนู
9: พี่ดิงเกิดมาเพื่อเป็นอภิชาติบุตรของแม่นะพ่อ
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: ตามหาความจริง
13: เป็นรอยสักเฮ้ยทำไมหนังยังไม่แห้งคือเหมือนหนังสดครับ
14: สังขารอาคมเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
15: แล้วเรื่องโปรเจกต์พี่นานเป็นไงบ้างคะ
16: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
15: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
16: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
15: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้าหมายถึงใคร
17: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชติไว
18: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
7: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้า

0: คราม
1: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
2: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์15:10 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
5: ไม่ครับผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน
4: คุณทีคุณไหวหรือเปล่าโอ๊ย
6: ไม
4: ่คุณทีหน่อยเฮ้ยคุณที
2: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย
8: วิกซอลอัลตร้าพลัส

0: อกตั้งใจจะไม่สปอยลูก
1: คือเราเป็นคน
0: ตั้งใจอ
1: ย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบซีเรียสเนาะอะไรบางเราอยากเป็นแบบพาร์ทแบบเป็นคนคุมกฎระเบียบพยายามให้อยู่ในร่องในรอย
0: ก็มีคนนั้นนี่นะคุณพ่อคุณแม่ที่
1: ที่เราโดนมาอะไรเงี้ยแต่พอ
0: มีจริง
2: จริง
1: มันพลิกครับเกมมันพลิก
3: สปอยยับฉ่ำเลยยับเลยอ่ะ
1: ผมเออแบบเห็นตัวเองแบบดุมือเวทไม่ได้เลยคร
2: ับ ตามใจ
1: ใช่ด้วยความที่ผมก็ออกไปทำงานและช่วงเวลาเราก็จะอยู่กับเขาแบบ
4: น้อย
1: น้อยน้อย

0: ใช่ถ้าลูกเปลี่ยนที่
1: ก้อย
0: ใช่ฉันก็ต้องเป็นคนติดตามลูกไปใช่
2: มันเขาไม่อยู่หอแต่ว่า
1: ถ้าจะก้อยไปตูนเหงาเลยนะอยู่ภูเก็ตคนเดียวเลย
0: แต่พี่ตูนเขาทำงานตลอดค่ะก็เชื่อว่าเขายังร้องเพลงแบบนี้ไปแบบสักพักอ่ะไม่แต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่ตูนบอกว่าอยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกได้หลายๆภาษาเพราะว่าโลกเนี้ยมันเรื่องภาษามันเป็นอะไรที่สำคัญมาก
2: ก็
0: โอ้โหนี่พี่เล่ย์คือ
2: พี่เล่ย์อยู่ข้างนอกเหรอเดี๋ยวพ่อไปตามพี่เล่ย์มานะคะหน้าหมูใส่กันก่อน
0: แล้วหน้าหมูใส่แม่ด้วย
3: เอ็นดูนะ
0: คือเห็น

0: ียนรู้แบบเรื่องของภาษาที่สองอะไรเงี้ยแล้วสมมติแบบพ่อแม่ติดธุระเขาจะมีการบันทึกจอยเราพ่อแม่สามารถมาติดตามการเรียนของลูกได้ถ้าใครสนใจอยากจะให้ลูกเรียนสนุกคุ้มค่าแถมได้ภาษาเต็มๆนะคะก็สามารถโหลดแอป5 Wan Talk นะคะได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยค่ะแล้วก็เขามีทดลองเรียนฟรีด้วยคือถ้าเกิดว่าแบบอยากจะทดลองเรียนฟรีก่อนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็จองเวลากับคุณครูได้เลยค่ะ
1: งั้นเราต้องรีบไปโหลดกันเลยเอาพี่ตูนมาเลย
2: พี่ตูน
1: มาแล้วจองมาแล้ว
0: โอเคบ๊ายบายก่อนค่ะเดี๋ยวเราบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมอยู
3: ่เนอะ
1: แต่ก็ต้อง
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ให้ไปก่อนให้ไปก่อนเด็กก็ยัง
0: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบายล
0: ู
3: ก
0: บ
3: ๊
0: ายบาย
1: แต่เขารู้สึกว่าบ้านนี้เขาอบอุ่นมากนะ
4: ใช
1: ่ครับผู้ชายคนนี้เป็นไงฮะเขาจริงๆเหมือนชีวิตมันสมบูรณ์แบบแล้วนะชวนก้อยวิ่งจากใต้ไปถึงเหนือวันนึงก็โอเคแต่งงานมีครอบครัววันนี้ก็พามาถึงภูเก็ตสร้างครอบครัวกันที่นี
0: ่ค่ะ
1: กับผู้นำครอบครัวคนนี้เป็นไงฮะ
0: เขาคือคนที่ก็ฝากชีวิตไว้ได้อ่ะก็รู้แบบรู้ได้ทันทีเลยว่าแบบเราทุกการตัดสินใจของเขาไม่ว่าทุกพี่ๆจะฟัง

0: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเต็มไวตามิ้ว
1: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุดร
2: งานของดีของอร่อยอร่อย
1: 6ถึง12พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
3: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
4: ใครสายแฟร์สายกินเชิญทางนี้จ้า
5: จะพามาช็อปนะคะผ้าไทยประยุกต์สวยๆเก๋ๆส่งตรงจากเชียงใหม่ค่ะ
6: และเดี๋ยวจะพาไปร้านลับค่ะกลางทุ่งนาแล้วปิดท้ายด้วยนี่เลยครีมพัฟตอนนี้ดังมากฮิตมากอร่อยมากค่ะพลาดค่ะ
7: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3ค่ะ
9: มันหลอกให้สายขิมจดทะเบียนสมรสกับมันหวังจะตกทางเข้าศาล
10: ได้ข่าวว่าแฟนของยายขิมเนี่ยกำลังถูกตำรวจตามจับถ้าหมดทางไปเดี๋ยวก็หอบลูกกลับมาเอง
11: สาดพามาช้อปปิ้งยังไม่ชอบเหรอหรือว่าเป็นฮันนีมูนของเราก็ได
12: ้กลับไล่ดีกว่า
13: ต้องกล้าใจเย็นๆ
14: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย์
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เอาเรื่อง

0: หนูตัดสินใจแล้วหนูจะบอกพี่ปั้นเรื่องที่หนูเคยแทง
1: ชิบหายจะบ้าเหรอจะบอกทำไมล่ะ
0: ก็มันคือความจริงไงแม่ยิ่งหนูผิดหนูยิ่งรู้สึกผิดกับพี่ปั้นอ่ะ
2: พี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายมีความสุขหรือเปล่า
3: เขาอาจจะเหมาะสมกันมากกว่าฉันก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ปั้นเข้าเรื่องนี้จริงๆฉันก็ยอม
4: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุดร
7: งานของดีของอร่อยอร่อย
8: 6-12 พฤษภาคมนี
6: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุดร
7: งานของดีของอร่อยอร่อย
8: 6-12 พฤษภาคมนี
6: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
9: เสนอโดย Yamaha PG1
10: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ของเรา Talk Show ของเราในวันนี้อย่างที่เกริ่นตอนเปิดรายการไปแล้วนะฮะมันเป็นความรู้สึกดีๆเลยที่จะได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผมบอกตรงๆเลยนะถ้าใครที่ดูการประกวดมาตลอดจะมองเห็นเลยนะครับว่าคนเราเวลาถ้าเกิดมันตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันมีความมุมานะหรือความต้องการจริงๆอ่ะมันจะทำสิ่งซึ่งเหลือเชื่อได้และผู้หญิงคนนี้ก็ทำอย่างนี้ได้จริงหนิงอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักหนานะครับแต่พอเวลาหนิงจะต้องทำอะไรสักอย่างโอ้คุณหนิงทำได้มันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมารู้ประวัติของเธอตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาโอ้เธอไม่ได้เป็นคนที่แบบชนิดที่ว่า outstanding ในทุกที่ทุกสถานะนะฮะแต่เธอสามารถมาถึงตรงนี้ได้แล้ววันนี้ไทเทิลเธอชัดเจนอยู่แล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหนิงคุณปัทมาจิตสวัสดิ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2026ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหนิง
12: สวัสดีค่ะ
10: ดีใจด้วยจริงๆนะครับ
12: ขอบคุณค่ะ
10: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับโอ้โหนะ
12: สวยไหมคะ
10: สวยยิ้มนะมีความสุขนะสวยแต่ก็สวยจริงๆอะนะก็สวยจริงๆแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะ
12: ค่ะ
10: ง่ายไหมสำหรับ
12: โอ้โหกว่าจะผ่านมาแต่ละเรื่องแต่ละราว
10: ในชีวิตจริงถามจริงฝันเหรอเคยคิดเหรอว่าฉันนี่นะจะเป็นมิส
12: นี่คือฝันที่ใหญ่ที่สุดเลยเอาจริงหนูไม่เคยคิดมาก่อนหน้านี้เลยว่าจะมาเดินสายการเป็นนางงาม
10: ใช่ไหม
12: ใช่
10: นี่มันมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะ
12: เลยทุกวันนี้ยังฝันว่าเฮ้ยนี่เราคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์จริงๆหรอ
10: เธอจำตอนที่เวลาที่เข้าไปสู่รอบหนึ่งจำไม่ได้ว่ารอบไหนนะจำไม่ได้แต่อาจำได้ว่ามีคนที่มาคุยกับเธอว่าถ้าเกิดไม่ได้จะมาอยู่ทีมงานด้วยก
12: ัน
10: ใครเป็นคนพูดกับเธอ
12: ตอนนั้นรอบห้องดำพี่อิงฟ้าถาม
10: พี่อิงฟ้าถาม
12: ใช่
10: รอบเขาเรียกเขารอบห้องดำ
12: รอบห้องดำค่ะ
10: ซึ่งตอนนั้นพี่อิงฟ้ามาถามเลยนะว่าถ้าเกิดหนูไม่ได้อะหนูไม่ได้ติดอะไรเลยสักอย่างแต่ว่าหนูจะมาอยู่ทีมงานกับเราจะเซ็นสัญญากับเราไหมเธอตอบว่า
12: อุ้ยไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะมาเป็นที่สองอ่ะ
10: นี่พูดอย่างนี้เลยหนูมาที่นี่หนูมาเอามงอย่างเดียว
12: เพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเป้าหมายหนูชัดเจนค่ะ
10: จริงหรือเปล่าหนูพูดงั้นจริงๆเลย
12: จริง
10: ทุกคนตกใจมากเลยนะ
12: ก็ลุ้มหลายอยู
10: ่หลายอยู่หลายอยู่ทุกคนแบบไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยและแต่เป็นความมั่นใจ
12: ใช่
10: เพราะฉะนั้นคนเรากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็ต้องมีชีวิตนะครับที่ผ่านมาไม่ได้ใครเกิดมาแล้วมันมั่นใจได้แบบตลอดตั้งแต่ต้นแต่นี่มาดูผ่านกันมาเป็นยังไงหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
12: จริงๆหนูเป็นพื้นเพลูกอีสานค่ะชาวสุรินทร์ค่ะ
10: เป็นคนสุรินทร์
12: ค่ะ
10: คุณพ่อคุณแม่สุรินทร์ทั้งคู
12: ่คุณแม่สุรินทร์คุณพ่ออุดรค่ะ
10: เหรอคะแล้วอยู่ที่ไหนโตมาจากไหนยังไง
12: จริงๆหนูก็โตมาที่สมุทรปราการนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงปิดเทอมก็จะกลับไปอยู่บ้านกับตากับยายใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงาน
10: อ๋อ
12: ใช่
10: แสดงว่าเขาย้ายมาอยู่ที่
12: สมุทรปราการใช่ค่ะ
10: แล้วหนูเป็นเด็กแบบไหนสนไม่สนเป็นยังไง
12: ก็ดื้อตามภาษาค่ะแต่ว่าเรียบร้อย
10: เหรอ
12: เรียบร้อยแต่ดื้อดื้อแบบโซนน่ะดื้อแบบดื้ออ่ะ
10: โดนตีบ้างไหม
12: โอ้ยทุกอย่างค่ะ
10: ทุกอย่างเลย
12: ทุกอย่างเลยสารพัด
10: หนูพูดอย่างเต็มที่เต็มใจเลยนะฮะ
12: จริงๆแล้วหนูยืนให้ตีด้วย
10: เหรอ
12: ใช่
10: หนูเป็นลูกคนเดียวป่ะ
12: ลูกคนโตค่ะ
10: เป็นคนโตมีกี่คน
12: มี3คน
10: มี3คนแล้วที่เหลือผู้หญิงผู้ชาย
12: คนกลางเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงค่ะ
10: แต่เราโซน
12: โซนแบบในของเด็กแต่ไม่ได้โซนแบบล็อกนู้นล็อกทางอะค่ะ
10: โซนแบบของเด็กที
12: ่ว่
10: าคือโซนโดยการเอานิ้วไปจี้
12: ปักไฟ
10: ปักไฟอย่างนี้ไม่ใช่โซนของเด็กนะฮะออกไปทางเด็กประสาทแล้วนะ

0: คุณคิดยังไงเอาไปจี้ถามจริง
1: มันก็จำไม่ได้ตอนนั้นแล้วก็มาฟังแม่เล่าให้ฟังแม่เล่าว่าดื้อมากดื้อมากแต่แบบไม่ได้นอกกรอบเฉยๆใช
0: ่แต่ว่าเวลาถ้าเกิดเขาจะตียืนให้ตี
1: ค่ะ
0: เหรอร้องไหม
1: ร้อง
0: จะเหลือนะ
1: ใช่
0: ใครตีพ่อหรือแม
1: ่
0: พ่อนะฮะ
1: ใช่แม่ไม่เคยตี
0: ตอนเป็นเด็กขนาดนั้นฝันอะไร
1: ตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยคือหนูจำได้ว่าตอนสมัยประถมอ่ะคุณครูเขาจะมีเขียนให้เขียนว่าชื่ออะไรอาชีพที่อยากเป็นอะไรอนาคตอยากเป็นอะไรไอดอลเราคืออะไรอะต่อยพอนึกออกปะหนูก็จะเขียนตลอดเลยว่าอนาคตในอาชีพที่หนูอยากเป็นคืออาชีพนักร้องและเขียนนักร้องตลอดมา
0: เหรอ
1: ใช่
0: ครอบครัวเราร้องเพลงไหม
1: มีคุณยายคุณแม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้เป็นอาชีพค่ะชอบแค่ชอบร้องเฉย
0: ๆแล้วระหว่างคุณยายคุณแม่และเธอใครร้องเพราะกว่ากัน
1: อุ้ยเพราะทุกคนเลยค่ะ
0: เหรอ
1: ทุกคน
0: อ๋อที่บ้านชอบร้องเพลงอ่ะ
1: ใช่

0: เขาบอกว่าเป็นเด็กที่ถูกลืมตลอด
1: ทุกอย่าง
0: อุ้ยตายแล้วนางสาร
1: นางสารจริงชีวิตหนูสมัยเด็กอะนางสารจะตายค
0: ่
1: ะ
0: ไหนยังไงถูกลืมยังไง
1: ก็จริงอะหนูเป็นนักร้องโรงเรียนก็จริงทำกิจกรรมอะเชื่อไหม
0: เป็นนักร้องโรงเรียนด้วย
1: ใช่เป็นนักร้องของโรงเรียน
0: หน้าเสาธงเนี่ยนะ
1: ใช่แล้วก็ไปแข่งตามจังหวัดต่างๆแต่หน
0: ู
1: ไม่เคยได้แข่งรายการใหญ่ๆเลย
0: เพราะว่า
1: หนูไม่สวยแค่นั้นเลยค่ะดำ
0: ๆเป็นเด็กที่ถูกลืม
1: เป็นเด็กที่ถูกลืม
0: ไม่มีใครสนใจ
1: ใช่เมื่อก่อนหนูจำได้ว่าพอเราจบเรียนนะหลักสูตรเขาจะมีหนังสือเล่มจบอะค่ะตอนนั้นจำได้ว่าเล่มละ500เก็บตังค์ซื้ออยากเห็นรูปตัวเองอยู่ในกิจกรรมหนังสือไม่มีสักภาพเลย
0: อัน
1: นี้เป็นความน้อยใจของตัวเองเนี่ยนะ
0: บ้าจริง
1: ป่ะบอกเลยโรงเรียนไหนบอกได้เลยสนิทกันสนิทกัน
0: สนิทกันแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเถอะ
1: ตอนนี้เล่ามายังขังมันอยู่เลยค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ทั้งที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปงานโน้นงานนี้
1: กิจกรรมทุกอย่างใช
0: ่แต่
1: ไม่มีรูปเรา

0: แล้วไปแล้ว
1: แม่กับพ่อใครดุกัน
0: พ่อดุค่ะ
1: พ่อดุนี่พ่อตีเลยไหม
0: ตี
1: ตีเลยเนาะ
0: ตี
1: พ่อเนี่ยลูกผู้หญิงแท้ๆยังตีเลยเนาะ
0: ตี
1: สมควรตีไหมพ่อ
0: สมควรตายแล้วพ่อหนูดื้ออยู่ดื้ออยู
2: ่ด้วยน้องก็ไม่ได้สวยมากอะนะคะไม่ได้สวยแบบจ๋าจ๋าอะไรเลยนะคะในสายตาของแม
1: ่
2: ก็เลยบอกพี่หนิงมันจะได้เหรอลูกอะไรประมาณนี้เพราะมันคนละพาร์ทกับที่เราทำงานคือเป็นนักร้อง
1: กลัวลูกผิดหวังไหม
2: กลัวค่ะ
3: สะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมย่าต้องเสียแต่ย่าไม่กลัวหรอกเพราะย่ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมย่าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย
4: 6-12 พฤษภาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
6: ดื่ม S26 Omega Plus
7: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
6: เต็ม4พลัสประโยชน์เต็มกล่อง
7: ต้องเลย
4: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย
4: 6-12 พฤษภาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพนวัตค่ะ
9: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะ
10: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต่
11: ว่าหัวเคียร์ร้อนเวลาแล้วไง
12: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
11: ปฏิเสธทรงพลัง
12: เฮียเลิกตามจิ๋มู่เหอะ
13: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูไง
12: กู
13: ไม่เอาเฮียฟู่
14: ทีนี้อยากรู้ว่าคนรุ่นใหญ่วัยเซียนหรือผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับกระจกตาเนี่ยปัญหามันมีอะไรบ้างคะ
15: ครับส่วนมากจะเป็นเรื่องตัวกระจกตาเสื่อมค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็พอระหว่างวันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอตอนท้ายๆของโรคแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทำให้มัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยตาที่มันเป็นสีใสๆก็จะกลายเป็นกระจกตาสีขุ่นอันนั้นเขาเรียกว่าภาวะกระจกตาเสื่อมแบบสุดท้าย
16: คุณใจวัยเซียน
17: นี่เป็นอะไรกันคะนนวล
18: น้าขอโทษน้าไม่ได้ตั้งใจ
19: หนูมินนี่โดนจับตัวไปอ่ะ
7: พวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีเด้อ
1: ไปทันแล้วหมูเข้าจอดดูซ้อมแล
2: ้
1: ว
2: ไม่รู้จักแชมป์เทควันโดมาก่อนซะแล้ว
15: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง
8: พ่อคะลินกำลังจะทำงานที่พ่อสละชีวิตให้ลินจะไปให้ถึงตัวเดมอน
6: แก๊งพยัคฆ์เพิ่งที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินิกมันฆ่าคนของเรา

0: ขามาจ้างเหรอ
1: เขาจ้าง
0: ได้เท่าไหร่อ่ะ
1: ตอนนั้นได้200
0: อ๋อเหรองานหนึ่งเขาให้200เหรอค่ารถไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: 500
0: ไอ้นี่บ้าแล้ว

0: นิยมค่ะ
1: เอ้าผมชื่นชมนะคนที่ทำงานด้วยเรียนด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วบากบั่นขนาดนี้เวลาได้เกียรตินิยมจบมาเสร็จไปให้พ่อให้แม่ดูไหม
0: ตอนแรกหนูว่านั่งเช็คเกรดตัวเองในคอมอ่ะหนูจำได้เลยแม่นั่งอยู่ทางขวามือหนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูเช็คหนูก็ร้องไห้แม่ก็ถามหนูตรงนี้ว่าแม่จำได้ไหมแต่แม่ถามหนูหนูเป็นอะไรหนูบอกว่าเดี๋ยววันนึงแม่จะรู้เองแม่บอกอีนี่มีอะไรไม่บอกกูนะ ฟิลนั้น
1: เหรอ
0: ใช่

0: มันนานมากนะครับที่ถามมันยังอะไรตั้งแต่อายุประมาณ17 18
1: ค่ะ
0: ไล่มา27มันก็ยังอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เห็นมีทีท่าว่าจะไปไหนเลย
1: ใช่
0: แล้วยังไงอ่ะ
1: ก็
0: เลิกเ
1: หรออืมก็เลยคิดว่าเออหรือจะเลิกดีไปหาอะไรทำให้มันเป็นแบบว่าธุรกิจให้ตัวเองแบบมีอะไร
0: เพราะตอนนั้นจบปริญญาโทแล้วนะ27เนี่ยจบแล้วนะจบแล้วแล้วไงไปหางานทำดีกว่า
1: ก็เลยแบบเอ๊หรือจะไปสักเวทีแม่กับยายเขาบอกขอไปเวทีนึงให้หน่อยได้ไหมก่อนที่จะฮึบขึ้นมาอีกทีนึงเวทีไม้ทองคำ
0: ไม้ทองคำ
1: ใช่ไปก็ไปเจอพี่สุพี่โน้ตแล้วก็ครูสลานี่นะคะแล้วก็
0: ครูสลาจำเธอได้ไหม
1: จำได้แล้วก็พี่สุก็จำได้เพราะว่าหนูก็ประกวดมาหลายเวทีเนาะพี่สุก็บอกว่าเอาจริงๆวันนี้ถ้าหนิงมาแข่งอ่ะก็บอกตรงว่าอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ถ้าจะไปเป็นศิลปินเลยตอนนี้หนูก็ดังได้เลย
0: แข่งไหม
1: ก็ตอนนั้นหนูมีแข่ง2รายการที่เลือกก็คือมีรายการยุทธจักรนักร้
0: อง
1: กับรายการไมค์ทองคำหนูเลือกรายการเดียวก็คือรายการยุทธจักรนักร้องซึ่งหนูก็เลยต้องทิ้งไมค์ทองคำไปใช่
0: แล้วเป็นไงชีวิต
1: มันก็พลิกนะคะที่คนก็รู้จักหนูเยอะขึ้นเนี่ยไม่นานมาปี2ปีหลังๆเนี่ยรู้สึกว่างานหนูเยอะมากๆเลยใช่แบบมีแบบทุกวันเลยเป็นคําแบบอยู่ดีก็มาจากไหนไม่รู้ว่าแบบว่า
0: เคยถามเค้ามั้ยอ่ะ
1: เค้าก็บอกว่ามาหายจาก YouTube ใช่แล้วก็เห็นแบบเจ้าภาพที่แบบรู้จักกันแล้วก็แบบแชร์ลิงก์ต่อว่าแบบเออหนิงแบบดีเอนเตอร์เทนเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้สําคัญ
1: ค่ะ
0: แล้วจาก27ก็ไล่มาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งอายุ
1: 32ค่ะ
0: 32ท่านผู้ชมทำไมถึงมาประกวดมิสแกรนด์ตอนนั้นอายุ32แล้วนะครับ
1: ตอนนั้น
0: ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับ
1: อย่าย้ำเยอะ
0: ใช
1: ่อ่ะต่อยก็เคยผ่านมาเหอะ32อ่ะ
0: ฉันเคยผ่านไหมฉันจำไม่ค่อยได้เธอมาประกวดและเธอก็ได้มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2026เธอได้มิสแกรนด์ไทยแลนด์เธออายุ33นะ
1: ใช่
0: ที่ฉันย้ำเพราะอะไรรู้ป่ะฉันภูมิใจแทน
1: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: คนเราต้องมั่นใจขนาดไหนกับเด็กๆสาวๆที่มาเต็มเวทีเอาเรื่องจริงไหมจริง
1: จริง
0: และถามตรงๆเลยทุกคนก็มีความสามารถไหม
1: มี
0: โอ้โห
1: ใช่
0: มิสแกรนด์นี่เป็นเวทีที่ขอโทษนะถ้าไม่มีความสามารถนะใบสมัครถึงต่อให้ได้มาก็เก็บไว้เถอะอย่าไปเขียนให้เสียเวลาเลย
1: ถูกต้อง
0: เพราะเวทีนี้มันโอ้โหแต่เธอก็ไล่มาได้อ่ะตอนนี้มาถามกลับไปที่เดิมทำไมถึงคิดมาสมัคร
1: ตอนปีที่แล้วค่ะหนูรู้จักกับแม่แต่งหน้าคนนึงซึ่งแม่เขาบอกว่าหนิงคือแม่เขาก็คุกคีอยู่ในวงการนางงาม ลองไปประกวด Miss Universe ไหมนี่บอกอุ้ยแม่แต่หนูไม่เคยประกวดนางงามเลยนะแล้วก็ไม่เคยดูด้วยแล้วก็พูดกับเขาตรงๆแม่ว่าหนิงได้รูปร่างหน้าตาหุ่นหนิงได้ความสูงอะไรเอ่ยความสามารถอะไรเอ่ยแม่ว่าหนิงได้บอกอุ้ยมันจะยังไงล่ะแม่ลองดูก็ได้นะหนูก็ว่าอย่างนี้เขาก็เลยโทรเรียกพีดีมาพีดีคนที่จะต้องดูแลนางงามแต่ละจังหวัดเรียกมาเจอหนูพีดีก็บึ่งรถมาเลย15นาทีบึ่งมาเจอหนูเลย
0: แสดงว่าเขาไม่มีคนเลยแหละเขาถึงบึ่งมา
1: อุ๊ย
0: เขาคงขาดแคลน
1: เขาอาจจะแบบต้องการอยากเจอหนิงปฐมาก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเหรอแล้วไงแล้ว
1: ก็มาเจอหนูแล้วว่าอุ๊ยสวยจัง
0: พีดีเขาพูดอย่างนี้เหรอจริงว่า
1: หนูไม่ได้พูดเองเขาพูด
0: อุ๊ยสวยจัง
1: สวยจัง
0: แล้วไงแล้วไง
1: แล้วบอกหนูเขาก็นั่งคุยมา15นาทีก็เลยบอกว่าโอเคลองดูได้ไม่ติดก็ลองดูก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีโกว่าเฮ้ยเราจะต้องชนะนะแค่อยากไปแบบลองเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองใหม่ๆดู

0: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
1: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
2: น่ารักแม่มากนะ
3: เป็นหนี้แบบดินพ่อขางหมู
4: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
5: ทีเด็ดลูกหนี
6: ้ไปดูซากุระที่เมืองเซนไดที่แบบเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในท็อป10เลยนะครับ
7: สวัสดีชาวรุ่นใหญ่วัยเซียนครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
8: วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมดอกซากุระกันครับ
7: อยากจะบอกเลยว่าปีนี้ซากุระสวยและฉ่ำมากๆครับ
4: ตามน้ำฝนไปเที่ยวช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียนนะคะ
9: ผมพามาเช็คอินหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการค่ะรุ่นใหญ่วัยเซียน
10: เปิดโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ระดับโลกกับเวที IMF และ World Bank มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม 17:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ

0: แต่ไม่ได้พูดคำนี้หรอก
1: ไม่ได้พูด
0: ใช่แต่ใจมันนึกในใจว่าอาจจะไปนึกในใจให้แฟนฟังแทนเอาไหมนิ้งเอ้ยแก32แล้วนะและแกก็ไม่ได้สวยมากมายอะไรนั่งหนาไปประกวดอีกพอไปประกวดแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะผิดหวังไม่รู
1: ้
0: แม่ไม่ต้องการแม่ต้องการลูกของแม่นะแม่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยถูกไม่ถูก
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขารักเธอเขาเลยไม่อยากให้ประกวดเธอตอบเขาว่าไงอ่ะ
2: บอกก็บอกเขาไปแล้วอ่ะรับปากเขาไปแล้วว่าก็ลองดูไม่เป็นไรหรอก
0: แล้วเธอไม่ได้พูดคำนี้เลยถามจริงแม่แต่เขาบอกดูสวยนะ
2: ไม่ได้พูด
0: อ๋อเหรอ
2: ไม
0: ่
2: ได้พูดพูดไปประมาณนี
0: ้แค่นั้นอ่ะแล้วก็ประกวดเลยเดินหน้า
2: ไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส
0: เดี๋ยวก่อนหยุดก่อนมิสยูนิเวิร์สนะ
2: ใช่มิสยูนิเวิร์ส
0: แรกสุดเลย
2: แรกไม่ใช่มิสแกรนด์นะคะ
0: มิสยูนิเวิร์สก่อนเริ่มต้นปุ๊บ
2: มงลงหัว
0: จริงเปล่า
2: ใช่อุ้ยแล้วทำไงทีนี้งานบานเลย
0: มงลงหัวได้ตำแหน่งคือ
2: ชนะค่ะชนะจังหวัดมาน
0: ี่
2: ใช
0: ่โอ้โหงานบานดิ
2: งานอุ้ยเคลียร์ไม่ได้เลยเจ้าพงเจ้าภาพวุ่นวายหมดเลย
0: งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุดเข้าทางคุณหนิงเลย
2: ใช่
0: คุณหนิงยังไงอ่ะ
2: จำเป็นต้องสละสิทธิ์จริงๆค่ะให้รองอันดับหนึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งนาทีแทนปฏิบัติหน้าที่แทน
0: เพราะ
2: ว่าหนูไม่สามารถไปแข่งขันต่อได้เคลียร์งานไม่ได้หลังจากนั้นมีดราม่าค่ะเกิดขึ้นมาไม่จริงแล้วมาทำไมมาเล่นแล้วมาทำไมมาเสียสิทธิ์คนอื่นเขาเท่านั้นแหละหนูบอกอ่ะได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะการกลับมาแกรนครั้งนี้หนิงจะมาให้ดูว่าหนิงเวลาหนิงตั้งใจและหนิงทุ่มอ่ะหนิงจะเอามาให้ได้จริง
0: ๆเอ้าอันนั้นยูนิเวิร์ส
2: ยูนิเวิร์สค่ะ
0: สละไปแล้ว
2: สละแล้ว
0: ปีนึงถึง
2: แ
0: ม้ไม่ถึง
2: เกือบค่ะ
0: เกือบ
2: ถ
0: ึ
2: งใช่
0: มาใหม่
2: มาแกรนเนี่ยค่ะ
0: แล้วตั้งใจเลย
2: ตั้งใจเลยเป้าหมายเดียวเลยก่อนที่จะลงหนูต้องก่อนที่จะลงหนูก็ตั้งเป้าเลยว่าจะเอาอะไรหนูบอกจะเอามงทองพูดกับทีมเลยเป้าหมายหนูมีเป้าหมายเดียวนะคือมงทองค่ะ
0: มันมีกี่รอบอ่ะมันประกวดกี่รอบหมายถึงมันการประกวดมันกี่รอบ
2: ก็
0: ตั้งแต่รอบคัดเลือกใช่ไหมฮะ
2: ก็มีรอบคัดเลือกจังหวัดเป็นจังหวัดเสร็จแล้วก็มา
0: จังหวัดของคุณจังหวัดคือ
2: ชลบุรีค่ะ
0: จังหวัดคุณได้มิสแกรนด
2: ์ชลบุรี
0: ชลบุรีก่อน
2: ค
0: ือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่อยู่นึกว่าอยากจะประกวดแล้วเข้าไปแล้วประกวดเลยที่มันไม่ได้นะฮะ
2: ประกวดมิสแกรนด์ประกวดจังหวัดก่อน
0: ต้องจังหวัดก่อนต้องและต้องเป็นมิสแกรนด์ประจำจังหวัดนั้นก่อน
2: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งชลบุรีโทษนะผมไม่ได้โน่นเนี่ยผมถามว่าไปประกวดชลบุรีมั่นใจหรือว่าจะได
2: ้ก็มั่นใจค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะ
2: มั่นใจค่ะ
0: คือถ้าไม่บอกตัวเองงี
2: ้มั่นใจ
0: มันจะดาวนะผมเห็นนางงามทุกคนสู้
2: แต่ตอนชลบุรีคนสวยเยอะมาก
0: ใช่ใช่
2: 20กว่าคนอ่ะเยอะมากจากนั่นคือระดับจังหวัดใช่ไหมคะแล้วความสามารถก็ไม่น้อย
0: ใช
2: ่แล้วเราก็อายุมากด้วย
0: ได้เปรียบ
2: ประสบการณ์ใช่ไหมคะที่สุด
0: เทียบเลย
2: นั่นแหละ
0: สามารถท้ายทีขวาทีได้หมดเลยแต่ตอนนั้นก็เหนื่อยใจนะ20คนนั้นเขาสวยจริงๆนะ
2: สวยจริง
0: ๆแต่พอเสร็จตอนที่เขาประกาศออกมาว่าเราคือ
2: มิสแกรนด์ชลบุรี
0: ดีใจมาก
2: สุดๆเลย
0: สุด
2: ๆใช่
0: กลับไปบ้านบอกแม่ว่า
2: เขาไปเชียร์ค่ะ
0: อ๋อเขาไปเชียร์
2: เขาไปเห็นปากเขาแข็งไงเขาไปเชียร์ดูทุกงานนะคะ
0: ไม่ใช่แต่เขาหรอกเธอก็ติดแม่
2: ใช
0: ่ทันโทษนะเธออายุขนาดนี้แล้วด้วยเธอติดแม่
2: จริงค่ะ
0: จะท่านจะมาพูดว่าแม่ติดเธอหรือแม่พอเธอดังแล้วเลยมาตามฉันพูดไม่ได้เลยเพราะเธอติ
2: ดแม่
0: อะไรอะไรก็แม่ตลอดอ่ะมาได้มาเสร็จเรียบร้อยมันต้องมาฟูฟักตัวมีเวลาแค่ไหนเนี่ยก่อนจะมากวดมิสแกรนด
2: ์ประมาณ2-3เดือนค่ะ
0: เต็มที่เลยไหม
2: ก็ไม่ได้เต็มที่ค่ะเพราะหนูต้องมีงานด้วยใช่
0: ตลอดเวลาก็ยังทำงานอยู่
2: ถูกต้องค่ะทำงานตลอด
0: งานคือเงินคืองานบรรดาสุขผู้หญิงคนนี้ครับอย่างเดียวเลยฮะ
2: ไม่ต่อยหนูต้องดูแลหลายชีวิต
0: นี่ไงก็ทำผิดตรงไหนอ่ะไม่เห็นผิดเนี่ยก็เลยงานก็ยังต้องทำ
2: ใช่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาเรียนการเดินการเทรนตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบ่ง
0: แต่สู้
2: ใช่
0: ตอนนี้พอมาประกวดมิสแกรนด์รอบใหญ่เลยรอบใหญ่เวทีใหญ่มันต่างกันเยอะไหม
2: โห
0: เวทีเนาะ
2: 77คนความยิ่งใหญ่ความอลังการแล้วคนสวยๆทั้งนั้นแล้วความสามารถคือโอ้โห
0: คือเขาไม่แน่จริงเขาก็ไม่มานะ
2: ถูก
0: ใช่ไหมทุกคนก็ต้องอย่างนั้นมองตอนแรกพอเข้าไปมาเจอ77คนฟรื้นนี่มองเห็นแล้วถามยังไงความที่คิดว่าฉันจะมาเอาไอ้มงทองเนี่ยตอนนั้นมันหายไปบ้างไหม
2: ไม่หาย
0: อุ้ยตายแล้วเหลือเชื่อจริงไม่หายจริงเหรอหนิงหนิงอย่ามานั่นน่ะ
2: จริง
0: อ่ะโมโหได้อ่ะลุกไป1ทีเลยนะไม่หายเหรอ
2: ไม่หายเป้าหมายหนูมีเป้าหมายเดียวเพราะว่าอาหนูต้องสละตัวแล้วก็ทิ้งหลายๆอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็หนูสละหนูคิดว่าหนูสละตัวเองเยอะมากๆเพื่อที่จะมาเอา
0: เขาเรียกเสียสละไม่สละ

0: ขอโทษได้ไหมคะนั่นแหละหนูเสียสละตรงเนี้ยเยอะมากๆหนูเพื่อที่จะมาเอามงทองตรงเนี้ยยังไงหนูก็ต้องตั้งเป้าว่าฮะยังไงหนูต้องได้เขาไป
1: ต้องเข้าไปให้ได้
0: ใช่
1: แล้วต้องอย่างนั้น77คนหนูยังยึดอย่างที่ตอนเด็กๆหนูยึดอยู่หรือเปล่าว่าหนูไม่โกรธใครไม่เกลียดใครและหนูยังมีความรู้สึก
0: เป็น
1: เป็นป่ะ
0: เป็น
1: สำคัญไหมลูกสำคัญไหมการที่มนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นว่าจิตใจเราดี
0: อ่าเชื่อไหมว่า
1: เนี่ยเนี่ยอยากให้พูดตรงนี้ท่านผู้ชมฟังเธอพูดนะฮะเธอไปสู้คนมาทั้งประเทศนะฮะแต่วิธีคิดข้างในอ่ะพูดสิอ่าเชื่อไหมว่า
0: ไม่อ่าเชื่อไหมว่าเวลาหนูแบบเจอคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยตอบโต้เขากลับเลยหรือแบบว่าเจอใครที่แบบอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยหนูไม่เคยไปเม้นด่าใครเลยไม่เคยเป็นเลยหนูเจอดราม่าเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่หนูคิดคือทำไมเราไม่โฟกัสจุดตรงที่คนรักเราและเชียร์เราซะมากกว่า
1: โบราณเขาพูดชัดเจนมาก
0: ใช่ค่ะหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แอบดิ่งไปนิดนึงแอบดิ่งแอบนอยไปนิดนึงแต่ยังไม่ถอยนะคะ

0: านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
1: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซนทันอุดร
2: งานของดีของอร่อยอร่อย
1: 6-12พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
3: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพลนวัตค่ะ
4: มากับน้องชายด้วย
5: น้องอะไรน้องอะไร
6: ฟังให้ดีนะครับชูบาตัน
7: ชูบาตัน
6: ชูบาตันเหรอครับผม
7: ชูบาตัน
5: ชูบาตัน
8: สวัสดีครับน้องคุณว่าง่ายเน
6: า
8: ะ
6: ง่ายมากครับง่ายง่ายหนึ่งนิดหนึ่ง
9: แล้วพบกันในรายการเพชรแผนกรักนี้มีห่างนะคะ
10: ตามหาความจริง
11: เป็นรอยสักเฮ้ยทำไมหนังยังไม่แห้งคือเหมือนหนังสดครับ
10: สังขารอาคมเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
12: ์ขอบคุณนะครับแค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้นจัดให้ตามที่ขอ
13: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
14: ขอโทษค่ะ
13: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
15: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
13: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
16: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
19: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสี่ยงแพทย์ขั้นสูงสุด
4: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
18: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
4: ้นายเป็นใครกันแน
19: ่18ปีแห่งนี่เลือด
6: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
18: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาก้าวหินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
19: ซีรีส์แนวตั้งเสี่ยงแพทย์พิฆาตแขน 4-8 พฤษภาคมนี้ในตั้งติดจอ 5:40 ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
9: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
11: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
9: คุณ
11: พูดปกติ
16: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซนทันอุดร
2: งานของดีของอร่อยอร่อย
1: 6-12พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
5: ดื่ม S26 Omega Plus
17: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
5: เต็ม4พลัสประโยชน์เต็มกล่อง
17: ต้องเลย
1: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซนทันอุดร
2: งานของดีของอร่อยอร่อย
1: 6-12 พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: ยืนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะประกาศไป
13: ประกาศเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วสองคน
0: จับมือใคร
13: เอ็นเจริก้าม
0: องเอ็นเจริก้าแล้วรู้สึกยังไงกับเขา
13: ตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้วค่ะหลับตาอย่างเดียวเลยคือรอแต่ฟัง
0: ไม่ได้คิดเลยเอ็นเจริก้าทำไมฉันเกิดมาเธอต้องมาเกิดด้วยไม่ได้คิดเหรอถามจริง
13: ไม่ได้คิดค่ะ
0: สวยนะ
13: เพราะว่าหนูรู้ยังไงอ่ะน้องต้องเข้ารอบลึก
0: เออ
13: ใช่เพราะน้องก็สวยแล้วน้องก็สาม

0: แล้วก็เริ่มรู้จักตัวตนที่แท้จริงของหนูมากขึ้นถ้าหนูไปตลาดหนูไปซื้อปลามาปล่อยหนูปิดแมสไปเนาะเสื้อเชิ้ตกางเกงแบบธรรมดาขาสั้นไปอะพี่หนิงปะคะ
1: นี่ทำไมก็จำได้
0: จำได้พี่ปิดแมสหนูก็จำได้นะคะพี่มิสแกนหนูขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอย่างเงี้ย
2: เอาเลยค่ะหนู
0: เนี่ยไม่ปล่อยไม่ได้เปิดไม่ได
2: ้ทำไมอะ
0: เดี๋ยวน้องวิ่งหนี
2: ตัวอุตส่าห์จำได้หนูคะเอาเลย
0: เอาต่อยเป็นคนอย่างนี้เหรอคะ
2: อย่านะเดี๋ยวฉันเผยความจริงนะมาตรงนี้มันมาถึงชีวิตตรงนี้
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เป็นนักร้องหรือเป็นมิสแกรนหรือเป็นอะไรกันแน่หนิงเนี่ย
0: เป็นนักร้อง
2: หรือเป็นนักขาย
0: เป็นนักร้องที่ได้ตำแหน่งเป็นมิสแกรนค่ะ
2: ภูมิใจนะ
0: ภูมิใจอ
2: ายุมากที่สุด
0: หนูแล้วขึ้นไปเตียต่อยได้ไหมคะ
2: เอาทำไมอ่ะก็ภูมิใจจริงๆอ่ะ
0: ก็อย่าย้ำเรื่องอายุได้ไหม
2: ไม่ต้องกลัวปีหน้าปี27 35แน่นอน
0: เจอแน่เจอเลย
2: อย่ามาแย่งตำแหน่งชนะไปจัดการเลยนะใครอย่ามายอมนะมันน่าภูมิใจนะครับ
0: ค่ะ
2: มันน่าภูมิใจคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ไม่เคยถามแม่เลยว่าหนูได้มาแล้วเป็นไงบ้าง
2: คุณแม่ครับงั้นผมถามแล้วครับช่วยใหม่ด้วยครับ
0: บอกดังๆเลย
2: คุณแม่ครับก่อนอื่นคำถามแรกเลยคิดไหมว่าเขาจะได้มิสแกรน

0: เอง
1: ใช่
0: ผสมเทียบไข่แล้วก็อื้อหือ
1: เดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวว่ากันจะทำยังไงใช
0: ่โหเด็ดจริงๆมันใจทำไมอ่ะใจมัน
1: ฮะมันได้มันชวนเรามาทำทุกอย่างได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได
0: ้
1: ทำได้หมดแหละ
0: จิตใจสุดๆเลยมันเด็ดเดี่ยวดีนะ
1: ใช่
0: เด็ดเดี่ยวไหม
1: อ่ะต่อยาขยี
0: ้ก็จริง
1: ทำไมหนูฝากไว้ไม่ได้หรอไข่หนูตอน27มันจะได้สมบูรณ์ไง
0: อ๋อมั่นใจเหรอลูก
1: เห็นแล้ว
0: พาไปส่องดูมันเบี้ยวๆไงไม่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่คุณหมอบอกสวย
0: หนูเป็นความมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูงมาก
1: ค่ะ
0: แฟนๆหนูดูอยู่แฟนๆหนูที่รักหนูจริงๆที่รู้สึกแล้วก็ไล่เชียร์หนูมาตลอด
1: ค่ะ
0: เขาดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาดูกล้องที่ไฟขึ้นนี่ได้เลย
1: ได้หนิงก็อยากจะขอบคุณมากๆที่ยังยืนอยู่ข้างๆกันแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดกี่ดราม่าก็ยังจะเชื่อแล้วก็มั่นใจในตัวของหนิงว่าหนิงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณจากหัวใจผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อปฐมาจิตสวัสดิ์แล้วก็อยากให้แม่ๆอยู่ซัพพอร์ตน้องหนิงแบบนี้ไปนานๆนะคะ
0: เธอเท่จริงๆว่ะฉันชอบคนคิดบวกฉันชอบคนที่โดนอะไรต่างๆในชีวิตมามากมายหลายหลากแล้วก็คิดแต่ว่ามันก็เป็นแค่บทหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะจดจำและไม่ใช่เรื่องที่ควรจะลืมมันควรจะเอามาเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ให้ตัวเองโตขึ้นแข็งขึ้นและเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่หยิบมาทุกๆครั้งเพื่อทำลายตัวเองต่ำลงต่ำลงและเตี้ยลงไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้จะไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเสมอๆและนี่คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2026คุณปัทมาเอานามสกุลไหนดี
1: จิตสวัสดิ์
0: จิตสวัสดิ์ครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show มีความภูมิใจอยากจะมอบให้กับผู้หญิงคนนี้จริงๆมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2026คุณปัทมาจิตสวัสดิ์หรือคุณหนิงขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาพูดกันว่าเวลาที่เกิดมาเจอเธอแล้วเจอตัวจริงเธอแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะหลงรักเข้าใจแล้วล่ะเพราะเธอมีตัวตนเป็นตัวตนที่ชัดเจนจริงๆอ่ะเธอไม่ได้มีอะไรที่อุ๊ยไอ้ต้องเสียแซงต้องทำอะไรเลยขอให้ความสำเร็จมาเยือนเธอตลอดไปนะ
1: ขอ
0: จริงๆขอจริงๆและขอให้เธอเป็นคนอย่างนี้ตลอดถ้าข้างในมันใสน
1: ะ
0: ข้างนอกจะยังไงก็ใช่
1: หนูเป็นแบบนี้ตลอด
0: ขอให้ข้างในมันใส
1: ค
0: ่ะเวลาของเราหมดลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะต้องลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะร้องเพลงก็ได้เมื่อก่อนเต้นไม่เก่งเดี๋ยวนี้เต้นก็เก่ง
1: โอ้สบัดเลย
0: นะนะรู้เลยฮะร้องก็ได้เต้นก็ได้สวยอีกต่างหากนะครับคุณหนิงฝากไว้ด้วยครับคุณปัทมาเวลาเราหมดแล้วนะครับลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่า
1: ที่บ้านมันจะมีสวนเป็นย่าเทียมเนี่ยจะเรียกว่าสวนชบาอะไรเงี้ย

0: นเองฮะ
1: ขอแนะนำแขกรับเชิญสุดหล่อนะคะพลณวัฒน์นี่มากับน้องชายด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
3: น้องอะไรน้องอะไร
2: ฟังดีๆนะครับ
3: ฮะ
2: ชูบาตันชูบาตัน
4: ชูบาตัน
2: ชูบาตันเหรอครับผม
4: ชูบาตัน
3: ชูบาตันทีมงานให้ข้อมูลมาไม่ได้ชื่อนี้นี่คุณไม่ใช่ชื่อตั้งแต่กำเนิดเกิดมานะ
4: ใช่
2: อ
4: ัน
2: นี้เปลี่ยนครับมีการเปลี่ยนนิดนึง
1: เอางี้เหตุผลเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะร้อนเกินไป
3: ดีมากถ้างั้นหามุมที่แบบว่าล่มเย็นเป็นสุขกันดีกว่าครับคุณอยู่ใต้ต้นกล้วยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแม่นางตานีจะออกมาคุยกับเรา
5: ที่บอกว่ากลัวนางตานีจะออกมาอันนี้เป็นข้ออ้างของคนเมื่อยที่ต้องการหาที่นั่งคุยหรือเปล่าครับพี่เอ
1: จริงๆแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการเปลี่ยนชื่
3: อ
1: ทำไมถึงต้องพูดถึงการเปลี่ยนชื่อปกติมีแค่คนไงที่ชอบเปลี่ยนชื่อบ่อย
2: ๆไม่พอดีที่บ้านก็สายมูเหมือนกันไง
1: จริงเหรออ
2: ะไรเงี้ยแล้วตอนแรกผมตั้งชื่อว่าสปาร์ตัน
1: ค่ะ
2: สปาร์ตัน
3: มาจากอะไร
2: สปาร์ตันคือหน้าตอนเด็กมันจะมีความคล้ายๆแบบนักสู้อ่ะคือในฟาร์มอ่ะทั้งหมดอ่ะตัวเนี้ยดูแบบดู
3: โดดเด่นลงมา
2: ดูเป็นนักรบดูแบบ
1: หน้าเขาเข้มเนาะหน้าเขาดูหล่อ
2: ใช่ใช
3: ่ก็เลยตั้งชื่อว่าสปาร์ตัน
2: ก่อนที่จะซื้อตัวเนี้ยมันจะมีหมาเกาหลีตัวนึงชื่อซองทันม
1: ัน
2: เป็นลงท้ายด้วย TAN
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็แบบงั้นเอาหมาสีดำเอาตัวนี้น่ะสีดำแล้วก็อยากได้มีความคล้องจองกับทันแทนอะไรเงี้ยก็ชื่ออะไรดีนะสปาร์ตันอะไรกัน
3: เอ้าแล้วเขาก็ชื่อเขาอยู่ดีๆแล้ว
1: ก็เหมาะแล้วนะ
3: เปลี่ยนกับเขาล่ะ
1: เหมาะแล้ว
2: มันซนมากเลยครับสปาร์ตันแล้วรู้สึกว่าคึกเราก็เลยอยากได้เป็นหมาตุ๊กตาแต่มีความแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกสปาร์ตันยังไงดี IG ก็ทำไปแล้วแฟนคลับก็รู้ว่าชื่อสปาร์ตันเป็นทำไงให้มีความใกล้เคียงคล้องจองกับชื่อเก่าก็เปลี่ยนเป็นชบาตันชบาชบาตัน
3: ชบาตันแล้วตั้งแต่เป็นชบาตันขึ้นมาเนี่ยช่วยได้ไหมครับคุณชื่อนี้ช่วยคุณได้ว่าไม่ได้เลย
2: อาจจะมีความซ้อลงนิดนึงแต่ก็ยังมีความแบบว่าซนสไตล์เขาอยู่แล้วด้วยความที่แบบเป็นปอมสีดำอะไร

0: านปะ
1: หลักๆคือที่บ้านผมอ่ะไม่อยากเลี้ยงหมาใหญ่ด้วยด้วยแบบหมาใหญ่บางทีอาจจะต้องดูแลเยอะบางทีเรื่องของมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงเวลาไปไหนมันสะดวกด้วยก็แบบเป็นหมาตัวเล็กไปแบบไปด้วยพกพาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: พกง่าย
3: ไปไหนได้สะดวก
1: แล้วก็เลยอยากให้ดูมีความดุดันนิดนึงเราจะเลี้ยงปอมสีขาวไม่ได
0: ้เ
1: ราต้องมีสีดำนี่แหละดูดุดันดี
2: คือดุดันนะแต่เวลาเขาเล่นกับน้องนะเขาดุดันมากเลยนะผู้ชายคนนี้
0: จริงเหรอ
2: เวลาอยู่กับน้องเนี่ยไหนโชว์ความดุดันที่เวลาคุยกับน้องอ่ะ
4: ท่านครับท่านครับท่านครับพอครับพอเลยจะเขาฟังใช่ไหม
3: แล้วไหนเสียงสามคะเมื่อกี้เสียงสองใช่ไหม
1: โอ้สามแล้ว
4: พี่แบกแบกแบก
2: เอาเพื่อทีมงานเอาน้ำแดงมาให้น้อง
5: พี่เอครับนั่นมันเสียงสามของน้องพลครับไม่ใช่เสียงกุมารมาขอน้ำแดงนะครับพี่เอ
3: เห็นในโซเชียลตอนที่ไปรับน้องอะค่ะเห็นตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ากลัวไม่ตรงปกครับกลัวไม่ตรงปกครับคือให้พี่ชายวิดีโอคอลกับทางฟาร์มที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็คือวิดีโอแล้วว่าตัวนี้นะเอาตัวนี้นะอะไรโอเคเขาก็ส่งมานี่นั่งเครื่องมาคนเดียวนะครับมาตอนนั่งตัวเดียวเลย
5: เห็นผมแบบนี้ผมเคยเป็นไฮโซทางเหนือนั่งเครื่องบินมาแล้วนะครับ
1: แล้วผมก็ลุ้นจะตรงปกไหมวะพอไปถึงปุ๊บอะเซ็นชื่อว่าแบบมารับหมาอะไรเงี้ยแล้วมาดูเฮ้ยพันปอมป่ะเนี่ยพี่เอาดีๆบอกเราเอาปอมไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้พันนี้อะไรเงี้ย
0: อ๋
1: อไม่ใช่คนละตัว
0: อ๋อ
1: คนละตัวบ
3: อกอ๋อผิดตัวละ
1: สบายอยู่ข้างใน
0: ตกใจมาก
1: เขายังไม่ออกมาตอนแรกว่าทำไมหน้ามันย่นๆวะ
3: แล้วสายสปอร์ตแบบนี้พาน้องไปออกกำลังกายด้วยไหมคะ
1: ที่บ้านมันจะมีสวนเป็นย่าเทียม
0: ก็
1: เรียกว่าสวนชบา
0: อีนี
1: ่ให้น้องวิ่งประจำอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
2: เราอะโชคดีนะเรายังมีสวนเป็นของตัวเองพ่อทำงานมาเกือบตายแล้วลูกยังไม่มีสวนเป็นของตัวเอง
5: แค่ชบาตันมีสวนเป็นชื่อตัวเองนิดเดียวถึงกับมีฉาชบาตันเลยเหรอครับพี่เอ
0: ได้ข่าวว่าพลฝึกให้น้องด้วยแล้วก็มีการแบบว่าให้น้องแบบไป

0: ทั่วไป
1: บะหมี่มาเฟียบายโกเบกฟู้ดดื่ม S26 Omega Plus
2: วายไรฮีโร่เป็นได้มากกว่านี
3: ้ว่างานตั้งนาน
4: เรากลับมาพร้อมกับดวงที่ดีเราก็เลยจะมอบดวงที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยในช่วง Pick a Card
5: เริ่มตะกองแรก
6: รวยขึ้นมาเลย
7: ตอนเด็กหนูเป็นเด็กเก็บกดมาก
4: เหมือนกันเลย
7: โตมาต้องเป็นแบบนี
4: ้เลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายมู
7: ไม่
4: ถ้าเขาบอกว่าคนไปร้อยคนได้ผัวกลับมาร้อย
7: เชื่อ
1: หอมกระหอยช
8: อสันสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
9: สันสนี
10: ถ้าเรนรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันทำไมปล่อยนายไว้แน่ปล่อย
11: นาลีมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
10: พ
11: ี่ใครหน้าไหน
12: ละครฮิตเสาร์อาทิตย
11: ์
12: จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม 10 พฤษภาคม
13: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
14: แกงปลามะละกอหมูสับครับ
15: รสชาติที่หนูไม่ได้เจอแบบนี้มานานมาก
16: อร่อยเหลือเกินไม่เคยเจอ
17: มันเก่าแก่โบราณจริง
15: มะละกอสุกกินได้
16: ไม่จริงเสาร์ก็กินได้ทุกคนกินได้อย่าบอกสุกกินได
18: ้ครัวคุณปอย
19: เย็นนี้พี่ตั้มจะไปทานอาหารที่บ้านท่านผู้ว่าเหรอคะ
10: ฉันอยากจะรู้ความรู้สึกของเธอเวลาอยู่ใกล้กับฉันหรือในป่องมันจะต่างกันบ้างไหม
5: จ้องหูที่น้อง
12: ละครดังข้ามเวลาปัญญาชนก้นครัวจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
13: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
4: ถ้าพูดถึงความโหดเลย
0: ผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
6: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
0: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
6: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
0: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: บะหมี่มาเฟียบายโกเบกฟู้ด
3: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาเบรกที่2ในช่วงนี้เราไปชมความสามารถของเจ้าชบาตันน้องชายของน้องพลกันต่อดีกว่าครับ
8: หลายๆคนนะคะเชื่อว่ากำลังอยากจะดูสกิลของน้องบาตัน ทำอะไรอ่ะ ทำอะไร
13: เขาเรียกโชว์ความเป็นเจ้าของครับโชว์ความเป็นเจ้าของได้เก่ง
8: อ๋อเหรอ
9: คุณไม่ต้องถ่อมตัวหรอกครับผมรู้ว่าคุณทำได
2: ้เขาชอบถ่อมตัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะน้องชายของเขารักเขามากและเชื่อฟังเขามากที่สุด
8: เชื่อฟัง
2: ไม่เชื่อฟังใครเลยในกองนี้นะพี่ชายคนนี้เอาอยู่คนเดียว
8: เ
3: ออพี่เอครับยิ่งพูดยิ่งกดดันถึงขนาดน้องพลต้องมองฟ้าแล้วนะครับนั่น
13: นั่งตั้งลงนี
2: ่หนึ่งดอกผ่าน
13: ครับผ่านไปเลยครับผม
2: นั่งนั่งทำอะไรได้บ้างหนูฝึกอะไรเขาบ้าง
13: จริงๆอ่ะมันทำได้เยอะแต่ตอนนี้สติอาจจะหลุดนิดนึงจริงๆมีขอมือก็ได
2: ้
13: สวัสดีก็ได้หรือว่า
2: ขอมือหน่อย
13: แอ๊ก็คือแบบเหมือนแกล้งตายอะไรอย่างเง
2: ี้
13: ย
2: ขอมือหน่อยครับให้หมดเลย2มือเลย
13: ให้2มือเลย
2: หนูลองดิลองขอมือสิ
13: จะกินหรือเปล่า
2: ลองที่ลูกเนี่ยๆๆเ
13: นี่ยดีกว่าสวัสดีครับนั่งลง
2: หนูนั่งลงนั่งลง
13: นั่งลงสวัสดีครับ
8: นี่โอ้ย
13: สว
8: ั
13: สดี
2: มันเป็นอย่าง
13: น
2: ี
13: ้
2: ให้ก่อนให้ก่อนน่ารักมาก
8: หรือว่าพ่อต้องอยู่ตรงนี้ให้น้องหันเข้ากล้องเอาใหม่เอาใหม่
2: ก็เหมือนไม่เคยเล่นละครเนาะ
3: เดี๋ยวนะครับพี่เอมุมเมื่อกี้น้องทำได้แล้วเราเปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้น้องจะทำได้ไหมล่ะครับทีนี้
2: อีกทีนะลูกน้านั่งลงครับนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลง
13: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องคุณว่าง่ายเน
13: า
2: ะ
13: ง่ายมากครับง่ายหนึ่งนิดหนึ่ง
2: เข้าใจได้จะเป็นแบบนี้แล้ว
13: นี่ไงเซฟโซนเราคือหันหลังให้กล้อง
8: แต่จริงๆมันก็เกี่ยวกับสภาพอากาศอะไรต่างๆด้วยนะน้องอ่ะน้องเขาเจอคนเยอะ
13: โชว์หน่อยโชว์
17: สกิลหน่อยลูก
8: นี่ได้ใบประกาศแล้วนะ
13: เราอยากทำให้เขาผ่านนะวะนี่นี่ของกินอยู่นี
8: ่นี
13: ่ยังไง
8: เขาตื่นเต้นก่อนเรา
13: เหมือนตื่นกับคนมากกว่าของกินเนี่ยนี่ของกินนะเนี่ย
8: แอะ
13: ไม่สนจริง
2: เขาอยากสนิทกับพวกเราแล้ว
13: นั่งลงครับ

0: รู้อะ
1: นั่งลงนั่งลงนั่งสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ดีครับ
0: มอมนอนโชว์ไปเลย
1: นอนโชว์ไปแล้วผมว่านะอินเสิร์ตครับ
0: อ
1: ินเสิร์ตครับ
3: เอาละครับเราไปดูความสามารถจริงๆของน้องกันก่อนดีกว่าม
2: อบมอบโรโรดีมาก
4: จริงจริงจริง
2: หล่อใครหล่อผมหล่อครับ
3: ฮึบฮึบดีมากได้เห็นความสามารถแล้วบอกได้เลยไม่ธรรมดาจริงๆนะน้องชบาตัน
0: คนวิ่งเก่งมากแล้วน้องล่ะวิ่งเก่งไหมคะ
1: วิ่งเก่งมากแล้ววิ่งเร็วด้วยครับมีความพลิ้ว
0: เขาโชว์เป็นแบบที่เป็นแบบ
1: โชว์ได้โชว์ซิกแซกได้ก็คือแบบสมมติให้ลอยฝั่งอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าซิกแซกเขาจะวิ่งซิกแซกซิกแซกซิกแซกอะไรเงี้ย
5: เพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งจนได้แฟนเลยเหรอ
0: เอ้ยเป็นเหตุที่ชอบวิ่งหรือเปล่า
5: ใช่ป่ะ
1: จริงๆผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญเจอคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันครับ
5: ทำไมเพื่อผู้เสียงอ่อนลง
1: ก็ต้องมีคำซ้อมนิดนึง
0: ล่าสุดเป็นไงพ่อหนูเห็นเอา
5: ไปสวีทกันที่ญี่ปุ่นวิ่งกันไปทั้งคู่วิ่ง
0: จากประเทศไทย
5: จากประเทศไทย
1: ไม่
5: ชวนกันวิ่งไปแล้วก็งุ้งยิงถึงญี่ปุ่น
1: ทริปนี้ไม่ได้วิ่งครับทริปนี้ไปเล่นสโนว์บอร์ด
5: ไปสโนว์บอร์ดกัน
1: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นความฝันผมที่อยากจะเล่นสโนว์บอร์ดให้เป็นตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วพอมีโควิดผมก็เลยไม่ได้ไปจนเนี้ยจนปีนี้ได้แบบสารฝันตัวเองว่าเฮ้ยอย่างน้อยแบบขอได้เล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วแบบนี้น้องชบาตันไม่ตกกระป๋องล่ะคะ
1: ไม่เขาก็มีเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าคุกกี้เขาก็เลี้ยงหมาเหมือนกัน
5: เขาเข้ากันได้ไหม
1: ไม่ได้ครับตัวนั้นจะเป็นพันบีชองครับเขาจะนิ่งๆตุ๊กตาเขาก็จะแบบชอบนั่งตักเจ้าของอะไรเงี้ยพอนี่เข้าไปดมๆปุ๊บเขาจะแบบเหมือนมาแหวงๆนี่ก็แหวงสู้

ที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะทุกปัญหาสามารถครบได้ด้วยเซตนี้ค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร.วี1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวสวิตลูปีนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะค่ะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร.วีไปประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร. วีและเซรั่มดร. วีเป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยดูดกดูดำดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกกลางเนี่ยกว้างแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร. วีนะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร. วีขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้เซตนี้5ชิ้นครบทุกปัญหาค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้ไปเลยยาวๆจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR

0: เปิดผ้าคลุมหน้าสิคะคุณเองก็อยากจะเห็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายใจจะขาดแล้วไม่ใช่หรอ
1: ย้อนเวลาหาละครเจ้าสาวปริศนาจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม8พฤษภาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต่
4: ว่าหัวเขียนรับเวลาแล้วไง
5: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
4: ปฏิเสธส่งพลัง
5: เฮียเลิกตามจิ๋มู่เหอะ
6: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูแน
5: ่กูไม่เอาเฮียฟู
7: ่นี่มันอะไรกันคะนวล
8: น้าขอโทษน้าไม่ได้ตั้งใจ
9: หนูมินนี่โดนจับตัวไปอ่ะ
8: พวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีเด้อ
7: ไปทันแล้วหมูข้าวโดนซ้อมแล้ว
10: ไม่รู้จักแชมป์เทควันโดไปก่อนซะแล้ว

0: ง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด hashtag แจ้งเกิดซุปตามีหางแล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
1: นี่3ซุปตาของเรา4ขาของเราเป็นไงคะน่ารักไหมถูกใจไหมคุณผู้ชมครับต้องบอกนะว่ามีคลิปลูกรักของเราเนี่ยอย่าเก็บไปดูเองนะพยายามโพสเถอะครับเราจะได้มาแบ่งปันรอยยิ้มกันแบบนี้
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: อัปเดตเรื่องผลงานกันนิดนึงเรื่องล่าสุดที่เล่นคือ
4: ยี่หว่ายาตังครับผม
3: เป็นยังไงบ้างคะ
4: เรื่องนี้ก็เป็นพีเรียดทางภาคใต้อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: แล้วเป็นเรื่องที่เหมือนต้องมีวิชาอาคมคาถาอาคมด้วยก็จะเป็นแนวที่แบบอีกแนวนึงที่ไม่เคยเล่นเหมือนกัน

0: ขอบคุณมาก
1: โชคดีหรือว่าโชคร้ายเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
2: ไม่มีข่าวนะใช่ลูกฉันเป็นมังสวิรัติกินแล้วก็จะเงียบใช่ค่ะ
3: กินค่ะทำไมเธอกินเหมือนฉันเลยล่ะ
2: ก็เข้าใจว่าลูกคงคิดถึงเราแต่เท่าที่ดูกล้องแล้วมันดราม่าเฉพาะตอนเราออกจากบ้านเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็ดูมีความสุขดี
4: เป็นอย่างนี้
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พี่หนึ่งไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามือปืนที่คอยตามไล่ยิงมินนี่อาจจะเป็นฝีมือของป้าพี่ก็ได
1: ้เสียงของน้องด้วยคนได้ไหมคะนี่ค่ะปองสีกลัวค่ะ
2: ฝนตกไฟดับนุสรีกลัวใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: คือหลับสบายไหม
4: หลับสบายที่ไหนล่ะฝนตกหนักขนาดนั้นก็ต้องนอนหนาวสิคงไม่นอนอุ่นเหมือนใครที่ค้างบ้านคุณหรอกวันนี้ฉันต้องได้ยินข่าวดีเท่านั้น
5: โอ้ยเสียงอย่างนี้ก็ได้โอ้ย
6: โอ
5: ้
6: ยบอกไปจะพูด
5: เดี๋ยว
6: จะต้องหลายอย่างแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเน
5: ี่
6: ย
5: เอ้าฮัลโหลฮัลโหลอุ้นฮัลโหลใครให้ยังลูกฮัลโหลอุ้นเ

0: หนูมินนี่หน้าคอเว้าหยังน้ำจักน้อยได้บ่จ้า
1: ค่ะ
0: หน้าวับไปทางคุณดีกว่าจ้าเสียจังใดดีน่าเป็นห่วงบักอูดเป็นห่วงบักอูด
1: นั่นน้องเป็นอะไรคะ
0: นั่นน้องเป็นห่วงบักอูดจ้าย่านบักอูดมันตายซอยหน้าเนี่ยน่าเสียจังใดดีหนูมินนี
1: ่เดี๋ยวนะคะนันวลเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆค่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วอูดเป็นอะไรคะ
0: พ่อบักอูดจ้าพ่อบักอูดมันเข่าบอลไปเล่นการพนันแล้วมันเสียแต่บ่มีเงินให้เขาก็เลยกระเทือนมันเกือบตายแถมยังจับตัวบักอูดหน่อยไปเป็นตัวประกันแล้วคู่ว่าถ้าบ่มีเงินให้มันสิฆ่าบักอูดนะ
1: นันวลงั้นเรารีบไปแจ้งความกันเลยค่ะ
0: มินนี่บ่ได้จ้าโจรมันบอกไว้ว่าคันบอกตำรวจมันสิฆ่าบักอูดหน่อยทันทีเลยจ้าซอยหน้าเนี่ยหนูมินนี่มีเงินบ่จ้า
1: แน่นอนเท่าไหร่คะ
0: 10,000จ้ะ
1: 10,000มินนี่มีไม่ถึงหรอกค่ะแต่คุณแม่มินนี่น่าจะมีถึงนะคะงั้นเดี๋ยวมินนี่มาค่ะ
0: เดี๋ยวหนูมินนี่จ้ะหน้าบ่อยากให้คุณมลีรู้จ้ะคันคุณมลีรู้โลกก็ต้องรู้อีกอย่างหน้าอายบ่อยากให้ผู้ใดฮู้ว่าผัวเป็นผีพนันจ้ะหนูมินนี่ซอยหน้าแล้วนะซอยหน้านะจ้ะ
1: แล้วเราจะทำยังไงดีอะคะมินนี่ก็มีแค่ 8,000 แล้วก็ต้องไปกดที่ ATM ด้วยค่ะ
0: 8,000 ว่าเป็นหยังจ้ะเอาให้มัน 8,000 ก่อนก็ได้เดี๋ยวน่าสิบอกกับมันเองมันน่าสิยอมจ้ะหนูมินนี
1: ่งั้นเราไปกดเงินนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอยู่ค่ะนันวลแต่ว่าเขาไม่ให้เราออกจากที่นี่ไม่ใช่เหรอคะ
0: อยู่ข้างหลังจ้ะอยู่ข้างหลังมีทางออกไปตลาดเฮาปั่นจักรยานผ่านดงกล้วยไปแค่10 นาทีก็ฮอดแล้วจ้ะ
1: นี่ก็หมายความว่า

0: เราต้องแอบหนีออกไปเหรอคะ
1: น้ำจ้ะหนูไม่หนีหนูไม่หนีซอยหนาเนี่ยพี่เพิ่งกระเทือนพอแล้วหนูไม่หนีหนาญาติเพิ่งกระเทือนพวกคุณหน่อยตายพวกคุณพูดหน่อยนี่ขนาดกระเทือนก็คือสิว่าต้นตีนต้นมือญาติมันตายญาติเขาเห็นลูกนะหนูไม่หนีซอยหนาเนี่ยซอยหนาเนี่ยหนาญาติพวกคุณตาย
0: มา
1: แล้วหนูไม่หนีซอย
0: นั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ

0: ้ยยิงไปได้ไปได
1: ้แซ่บบ้าแซ่บบ้า
2: แซ่บเหล
1: วฟังรอดฟังรอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตำให้ใหม่ทั้งหมดแล้วสงสัยจะเผ็ดแล้วเนี่ยอ้าวผู้ใดโทรมาวะเนี่ยไอ้นางนวลมันโทรมาเฮ็ดหยังวะ
3: โอ้ยนี่มันไปใส่นอที่กับข่าวกระเป๋าไว้จังซี่อ่ะ
4: มินี่ก็ไม่อยู่ซะด้วยโทรกลับไปซิว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
1: เออได้ๆผมไปซิ
4: เอกอยู่แน่ๆเลยดิเดี๋ยวคอยดูนะนางเอกต้องถีบผู้ร้าย
1: เฮ
0: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้าถึงหั
1: วไม่ล่ะดูสินี่แหมผู้พันขัดคำนี่ดิฉากแบบนี้ฉันเล่นมาเยอะแล้ว
0: ไปหน้ามาทุกคนดูดิ
3: ดูดิดิฟังดูเฮ้ย
5: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์วันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
5: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด
7: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกไปเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
8: เรากลับมาพร้อมกับดวงที่ดีเราก็เลยจะมอบดวงที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยในช่วง Pick a Card
9: เริ่มตะกองแรก
8: รวยขึ้นมาเลย
10: ตอนเด็กหนูเป็นเด็กเก็บกดมาก
8: เหมือนกันเลย
10: โตมาก็เป็นแบบน
8: ี้เลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายมู
10: ไม่
8: ถ้าเขาบอกว่าคนไปร้อยคนได้ผัวกลับมาร้อย
10: เชื่อ
11: หอมกระหอยช
12: เปิดโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ระดับโลกกับเวที IMF และ World Bank มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: เอาเรื่องโปรเจกต์พี่นานเป็นไงบ้างคะ
14: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
13: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
14: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
13: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
15: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชตไว
16: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
15: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าคราม
16: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
17: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
20: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสี่ยงแพทย์ขั้นสูงสุด
21: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
19: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
21: ้

0: ฮัลโหลอยากกินขนมกันล่ะสิ
1: ฮะว่าไงนะ
2: มีอะไรพ่อร้องซะตกอกตกใจหมด
3: หนูมินนี่สิเขาไม่ก่อวีรกรรมอะไรกับพ
1: ่อไม่ได้ก่อวีรกรรมแต่มีกรรมหนูมินนี่โดนจับตัวไปอ่ะ
4: แล้วไป
1: ฮะ
2: Oh!

0: พี่มาไรไม่ได้พาพวกเราออกประตูใหญ่หรอกหรอโ
1: อ้ยจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะกฎก็ต้องเป็นกฎพวกเธอยังอบรมไม่เสร็จยังออกไปไม่ได
2: ้เอ้าแล้วเปจะพาพวกคอยมาที่นี่จังใดฮะหรือว่าเอ้ยข้างในมันมีอุโมงค์ลับเพื่อจะโผล่ไปข้างนอก
0: โผล่ไปข้างนอกนี
1: ่ฉันว่าฉันจินตนาการล้ำเลิศแล้วนะยังคิดไม่ได้ขนาดนี้เลย
2: เออเอานะ
1: เอาวะยอมผิดกฎสักครั้งนึงก็แล้วกันช่วยชีวิตคนสำคัญกว่ามินนิมก็หลานในไส้ของฉันเหมือนกันนี่เข้าหยิบเอาเท่าที่จำเป็นนะเฮ้ยพี่ชายพวกเราเข้าไปเอาปืนที่ไหนเหรอเฮ้ยฉันเล่นละครบู๊มาหลายเรื่องก็จริงแต่ฉันยิงปืนไม่เป็นนะตอนถ่ายฉันสแตนอินตลอดเลยอ่ะ
2: โอ้ยพูดมากนะเข้าไปหยิบเอาเถอะหาหน้าตัวเองข้างนอกแค่งวดจะตายไปเรียกเขาหยิบเข้าฉันช่วยเหลือพวกเธอได้แค่นี้แหละไม่ต้องแย่งเป็นคนแรกเลย
0: คนแรกเลย
2: จำเนี่ยเขาเงียบๆด้วยนะอย่าเสียงดัง

0: วนี้จะหนีฉันไม่รอดแน่แรงหน้าสวย
1: เอาสิอยากยิงก็ยิงเลยถ้าเสียงปืนดังขึ้นเมื่อไหร่พวกทหารก็บุกมาที่นี่กันหมดพวกแกก็ไม่รอดกันนั่นแหละ
2: ไปลากตัวไปจัดการที่อื่นไป
1: เป็นไรค่ะรีบรีบมาช่วยรอด้วย
3: ลมเด้มันมีผู้ใดอยู่แถวนี้บ่ไปยังลาดเนี่ยนี่มันลวดน้ำสิยังวะ
4: เอาไงนะ
3: เอายังอ
4: ่ะคุณบอลลี่ไปข้าง
3: หลังคุณบอลลี่ระวังนะ
5: ว่าทำอะไรกับแถวนี้เนี่ย
6: พวกเราออกลาดตระเวนค่ะ
5: มุดรั้วออกมาเนี่ยนะ
6: คือพวกคุณลาดตระเวนแนวตั้งใช่ไหมคะแต่พวกเขาลาดตระเวนแนวนอนค่ะ
7: ข้าไม่คุ้นเลยมาจากหน่วยไหนครับ
8: ดิฉันร้อยเอกมริกาสลานุสรผบ.3ชก.94/1หน่วยปฏิบัติการพิเศษรพศ.3007รายงานตัวค่ะปฏิบัติซ้ายขวา
3: โอ้ยบังเอ๊ะอยู่ไหนกันวะเนี่ย
8: เฮ้ยจักรยาน2,000แสดงว่ามินนี่กับนนท์ต้องอยู่แถวๆนี
3: ้แม่นเลยอ่ะโอ้ยถ้าเป็นอย่างสิพวกเราต้องระวังตัวกันให้ดีเด้อไม่อย่างนั้นน่ะจะเจอพวกมันจู่โจมพวกเรา
8: ใช่ๆไปไปไปทันแล้วหมู่เฮาโดนจู่โจมแล้ว
9: ฉันไม่ใช่ทหารนะคุณฟังมา
8: ปืนที่ถืออยู่ก็ไม่ใช่ปืนจริงปืนปลอม
10: โอ้เฮามาเต้นนี่ล่ะนะ
3: อย่างว่าไม่เงียบอย่างนี้ผู้ใดอ่ะผู้ใดมา
8: เฮ้ย
3: ป้า
8: เฮ้ยใจเย็น

0: ฉันขอถามแกหน่อยเถอะฉันไปทำอะไรพวกแกพวกแกถึงได้ตามจองล้างจองผ่านฉันขนาดเนี้ย
1: มือปืนจำเป็นต้องรู้ไหมว่าคนจ้างให้ไปฆ่าใครเพราะอะไรฉันแค่ทำตามคำสั่งนาย
0: นายใคร
2: แล้วพ่อแกมีปัญหากับใครล่ะก็คนนั้นแหละ

0: มึงนั่นแหละที่อยู
1: ่ทิ้งปืน
0: แล้วส่งตัวนางมินนี่มาไม่งั้นอีนี่ไส้แตก
2: อย่าพี่ฟองทำไมต้องเป็นอะไรไปไม่ได้นะ
1: ยังน้อง

จากแชมป์เทควันโดไปก่อนซะแล้ว

0: คุณโตยานเสียการควบคุมช้ำคำยานไม่ได้แล้ว
1: เด้งยังวะ
2: เฮ้ยพี่เป
0: ๊ต้องเปลี่ยนเป็นร่างของมนุษย์ต้องหาทางซ่อมแซมยานด้วย
3: เนื้อผัวเจ้านี่มันปลอมโฉนดที่ดินมาหลอกขายข่อยเจ้าต้องสดใสแทนมันโดยการเป็นเมียข่อยเท่านั้น
4: คันได้ยังเอ่ยพิน

0: ับโซ่บักเดิมก่อน
1: เถิงเจอกู
2: บักเถิงมันแปลกว่ะแปลกไปยี่หลี่ยังบอกกับเพื่อนอีกตีมันหายหัวไปใส่ของมันว่ะ
3: เฮ้ยสวยแล้ว
4: สนับสนุนรายการโดยออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยม

0: บักเด้อตื่นตื่นสวยแล้วบักเด้อลุกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้แล้วบักเด้อ
1: โอ้ยหนวกหูบักเด้อมันกำลังนอนเต๊ะสิไปผู้มันมาเฮ็ดให้กินหยัง
2: บักเด้อมันเสียคนอย่างนี่แม่คือเจ้านี่ล่ะ
1: อีสายพินมึงนี่บ่อนปากแตกแต่เสาเลยนะ

0: ไหวแม่นะสังหรณ์ใจแล้วเชียวนะว่ามันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ไม่ควรเลยไม่ควรเลย
1: คือลูกรักสามีนี่ไหมคะ
0: รักแล้วยังไงล่ะเจ้าชายจากเมืองอื่นที่รูปงามกว่าปิ่นทองมีให้เลือกตั้งเยอะแยะ
1: คือลูกไม่ได้รักนี่ไหมคะ
2: หม่อมฉันว่าลองปรึกษาพระสหายพระสวามีดูไหมไปคะ
0: ใคร
2: กว่าจะตามหาเจอพอเจอแล้วก็ต้องอ้อนวอนแทบตายกว่าจะยอมมาไปคะ

0: ราบเรา
1: จะไปไหน
2: ถ้าให้หม่อมฉันมากราบหม่อมฉันก็จะไป
0: งั้นก็ใส่หัวไป
1: แล้วพระสวามีแล้วพี่คะเดี๋ยวก่อนสวามีของลูกเราเจ้านายเจ้านั่นแหละที่ถูกผีสิง
2: ทูลเอ้ยเท้าระปินทองนั่นแหละพระเจ้าค่ะ
1: ใช่ไปดูเองสิปินทอง

0: มีคนเดียวที่จะช่วยได้พระเจ้าค่ะ
1: ใคร
0: พระชายาแก้วมณีพระเจ้าค่ะ
1: พระชายาแก้วมณี
2: นางเป็นพระชายาพระองค์แรกของพระโอรสปิ่นทองพระเจ้าค่ะ
3: นั่นแก้วหน้าม้าน่ะเหรอถ้าเป็นมันเราไม่ต้องการให้มันช่วย
1: ลูกรู้จักนางด้วยเหรอ
3: ใช่มันบุกมาตกลูกหนูที่ตำหนักแล้วเจ้าพี่ก็รังเกียจแล้วก็เกลียดชังมันมากเลยค่ะ
0: งั้นก็ตามใจแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าปล่อยไว้นานๆนะผีนางหมอผีมันจะกัดกินเลือดเนื้อตับไตไส้พุงของพ่อรถจนหมด
1: สุดแล้วแต่ลูกก็แล้วกันนะ
3: พี่ที
0: นางอยู่ที่นครมิถิลาถ้าอยากให้นางช่วยต้องไปอ้อนวอนนางที่นั่น
1: ว่ายังไงลูกจะยอมไปอ้อนวอนนางที่นครมิถิลาไหม

0: ป็นห่วงแต่ก็ให้อีโต้ออกสื่อคอยเฝ้าไว้แล้วนั่งผีร้ายมันไม่กล้าหรอก
1: ทำดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นสักทีแล้วครั้งนี้จะเห็นไหมนะ
0: ถึงยังไงเราก็เชื่อในความดีถ้าเราหมั่นทำความดีโดยไม่ย่อท้อสักวันก็ต้องมีคนเห็น
1: จำมาตั้งนานแล้วมีแต่เสด็จแม่เห็นอยู่คนเดียว
0: ก็ดีกว่าไม่มีใครเห็นเลยไง
1: ครั้งนี้พี่เรือขอให้พระเอารถเห็นบ้างก็แล้วกันนะไป

0: ณเท้า
1: เพคะ
0: ดูอะไรอยู
1: ่ตำหนักแดงเพคะอยู่ๆแสงสว่างก็เกิดขึ้นราวกับมีคนอยู่เลยเพคะ
0: แก้วมณีหรือเปล่า
1: จะเสด็จไหนเพคะ

0: อีกไม่กี่วันลูกสะใภ้ที่เป็นมนุษย์ของเจ้าพี่ก็จะมาเข้าเฝ้าแล้วล่ะเพคะ
1: จริงเหรอนี่ปิ่นทองจะพาทัศมาลีลูกสะใภ้ที่เหมาะสมและคู่ควรมาให้พ่อแม่ได้ชื่นใจแล้วเหรอดีจริงคราวนี้หาลูกสะใภ้ได้ถูกใจพ่อมาก

0: น้องสร้อยสุวรรณกับน้องจันสุดาเดินทางกลับบ้านกลับเมืองแล้ว
1: พระชายาทั้งสองรับสั่งว่าถ้าพระชายาแก้วมณีกลับมาเมื่อไหร่จะเสด็จกลับมาเพคะอาจจะทรงเหงาเพราะว่าที่นี่มีแต่มนุษย
0: ์ไม่เป็นไรหรอกจ้ะคุณเท้าเรากับน้องทั้งสองเหมือนกันตรงที่ไม่ได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ว่าแต่คุณเท้าเรื่องใดกับลูกสาวเป็นยังไงบ้าง
1: ระยะหลังๆเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนเพคะไม่ออกไปไหนเลย

0: จะประหารมันให้หมดเลยรำคาญมานานแล้ว
1: เราไม่ไปหรอก
2: พระชายา
1: ต้องการความช่วยเหลือจากเราทำไมไม่มาหาเราแล้วถึงให้เราไปหาล่ะ
2: หม่อมฉันเกรงว่าองค์เหนือหัวจะไม่ทรงพอพระทัยนะเพคะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องขององค์เหนือหัว
2: อู้ตาย
1: ไปบอกทัสมาลีนั่นแหละว่าถ้าอยากให้เราช่วยก็ต้องมาขอร้องเราเอง
2: แต่พระปิ่นทองก็ทรงเป็นพระสวามีของพระชายาเหมือนกันนะเพคะ
1: แล้วพระปิ่นทองยอมรับไหมล่ะทัสมาลีถือยศถือศักดิ์เราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน
0: บังอาจ
3: มันจงใจบีบบังคับหลานให้หลานต้องไปกราบการมันไหมคะ
4: พระธิดาของหม่อมฉันเป็นถึงหน่อเนื้อชื่อกษัตริย์จะให้ไปกราบกรานพวกม้าป่าเห็นจะไม่สมควรนะเพคะ
5: โอ้ลูกแม่แม่สงสารลูกเหลือเกิน
3: มันเป็นไรเพคะลูกหลังต้องพี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียเจ้าพี่ไปเลยคือ
0: ไม่ต้องเดี๋ยวลูกจะให้ฐานไปลากตัวมันมาเอง
6: อย่าต้องให้ถึงขนาดนั้นเลยเพคะ
0: แล้วไม่งั้นพาจะให้หลานทัศมาลีแล้วไปกราบการอ้อนวอนมันอย่างนั้นเหรอ
6: ที่หม่อมฉันพูดเพราะว่าหม่อมฉันรู้จักแก้วมณีดีนางทั้งดื้อทั้งเด็ดเดี่ยวไม่ยอมฟังใครแม้แต่ปิ่นทองที่นางรักเป็นหนักหนาตอนที่ปิ่นทองทำว่าวสุดที่รักหลุดลอยหายไปนางก็ไม่ยอมคืนจนปิ่นทองต้องยกขบวนไปขอนางอภิเษกตามที่ได้สัญญาเอาไว้ตั้งแต่แรก
5: แต่นางร้ายมากนะพี่คะ
6: มันผิดที่ปิ่นทองที่ได้ไปให้สัญญากับนางตามที่เคยบอกเอาไว
0: ้ปิ่นทองไปหลงกลมันต่างหากนางแน่นน่ะมันมักใหญ่ไฟสูงแต่ไม่รู้จักดูสารรูปของตัวเอง
5: แล้วนี่จะทำยังไงดีเพคะ
6: ถ้าไปบังคับนางนางอาจจะหายตัวไปเลยแล้วเราจะหาตัวนางไม่พบ
0: งั้นน้องนันทาก็ลองไปอ้อนวอนนางดูเองสิเห็นว่ารักกันนักกันหนาไม่ใช่เหรอ
6: นางไม่ได้ต้องการหม่อมฉันเพคะนางต้องการแต่ทัศมาลีผิดไปจากนี้นางจะไม่ยอมฟังใคร
4: พระธิดาอย่าไปยอมนะเพคะ
5: ไม่ใช่เรื่องของเจ้า
4: ลูกตัดสินใจเองก็แล้วกันนะ
7: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูก

0: ทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ไหนล่ะก็ชายาหน้ามาเนี่ยน่ะเหรอชายาของปิ่นทองไม่อยากจะเชื่อเลยอะ
2: เชื่อเถอะไหมคะว่าแก้วเนี่ยเป็นพระชายาของพระปิ่นทองแล้วก็เป็นพระมารดาของพระโอรสของพระองค์ด้วยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแม่ของลูกพระปิ่นทอง
1: ต่อให้พระสวามีทรงเมาน้ำจันอย่างหนักก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นมนุษย์เลยไปคะ
2: นั่งคุณเท้าปากแจ๋วยังไม่ดีซะเลยนี่แล้วนี่ขนกันมาทำไมล่ะเพคะ
3: เราอยากจะขอให้ชื่ออะไรนะ
4: พระชายาแก้วมณีเพคะ
2: จะมาขอให้เราช่วยยังไม่รู้จักชื่อเราเลยหรือว่าแกล้งไม่รู้จักกันแน่ให้พระธิดาทัศมาลีเป็นคนพูดเองดีกว่าเพราะว่านี่เป็นเรื่องของนางจะพูดหรือไม่พูดเรามีเวลาไม่มากนักนะถ้าไม่พูดเราไปล่ะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพูดก็ได้
2: บังคับพระธิดาให้พูดหรือเปล่า
1: ไม่บังคับก็เหมือนบังคับมันเลย
6: ชบาพี่พูดให้มันจบไปเถอะลูก
5: เวลานี้พระชนชีพของเจ้าพี่ตกอยู่ในอันตรายเราต้องการให้เจ้าช่วย
2: วิงวอนตรงไหน
1: นี่แค่นี้ไม่พอใจอีกเหรอลูกของเรากำเนิดสูงส่งไม่เคยพูดวิงวอนใครเลยแต่ที่พูดเนี่ยก็นับว่าดีที่สุดแล้ว
2: อาจจะดีที่สุดสำหรับคนอื่นแต่สำหรับแก้ววันนี้แล้วไม่ใช่
5: แล้วจะให้เราพูดยังไง
2: ถามแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเราจะสอนให้อย่างแรกเลยพนมมือก่อนไป
5: ให้เราไหว้เจ้าเนี่ยนะ
2: หรือจะกราบล่ะ
5: เลือกเอา
2: พระพี่นางแก้วมณีเพคะ
5: พระพี่นางแก้วมณีเพคะ
2: ตอนนี้พระปิ่นทองพระสวามีของเรากำลังประสบเคราะห์กรรมหนักเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของน้องเอง
5: ตอนนี้เจ้าพี่ปิ่นทองพระสวามีของเราทั้งสองตกอยู่ในเคราะห์กรรมหนักด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของน้องเอง
2: น้องจึงมาขอพระกรุณาจากพระพี่นางให้ช่วยพระสวามีของเราด้วยเถอะเพคะ
5: น้องจึงมาขอพระกรุณาจากพระพี่นางให้ช่วยพระสวามีของเราด้วยเถอะเพคะ
2: แล้วน้องขอ
6: แค่นี้ยังไม่จบอีกเหรอ
2: หรือเสด็จแม่จะพูดด้วยไหมล่ะเพคะ
1: เอาอีกละ
2: ต่อนะจ๊ะน้องทัศน์น้องขอความเมตตาน้องขอวิงวอนให้พระพี่นางช่วยน้องด้วยเถอะเพคะแล้วน้องจะไม่ลืมพระคุณเลยเพคะ
5: น้องจะมาขอความเมตตาวิงวอนจากพระพี่นางให้ช่วยด้วยเถอะเพคะแล้วน้องจะไม่ลืมพระคุณเลย
2: ทีนี้ก็ไหว้สวยๆด้วยกลมให้มากๆหน่อยนะไม่อย่างนั้นจะให้กราบ
5: โอ้ย

0: ลูกรักของแม่ลูก
1: ลูกเกลียดมันลูกอยากฆ่ามันเลยนะ
0: แม่เข้าใจนะลูกแม่เข้าใจ
1: แต่แม่ไม่เข้าใจในหน้ามานะมันหยามศักดิ์ศรีลูกมันเป็นใครแล้วลูกเป็นใคร
0: มันทำกับลูกก็เหมือนทำกับแม่นะมันกระทบศักดิ์ศรีพ่อกับแม่เหมือนกัน
2: หม่อมฉันก็เจ็บใจเหลือเกินไปคะ
3: เจ็บใจจริงๆที่ช่วยพัทธิดาไม่ได้เลย
1: ลูกอยากฆ่ามันลูกอยากฆ่ามันลูกอยากฆ่ามันนะคะ
0: ใจเย็นก่อนนะรอให้ปิ่นทองน่ะหลุดพ้นจากนางผีร้ายให้ได้ซะก่อนแล้วเราค่อยหาทางจัดการกับหนึ่งหน้ามานั่นเป็นยังไงบ้างลูก
4: เรียบร้อยดีเพคะ
0: ขอบใจมากนะที่แก้วช่วยปิ่นทองทั้งที่ลูกของแม่ก็ใจร้ายกับแก้วเหลือเกิน
4: ไม่ว่ายังไงแก้วก็รักทูลกระหม่อมมากเพคะแก้วต้องช่วยอยู่แล้วและที่แก้วให้พัทธิดาทัศมาลีมาขอร้องแก้วเพราะว่านางกุมความลับบางอย่างเอาไว้และความลับนั้นก็จะแก้ได้ทั้งมนต์เสน่ห์แล้วก็ฆ่าผีร้ายได้เพคะ
0: ลูกแก้วจะเริ่มเมื่อไหร่
4: ทันทีที่ทัศมาลีถึงโรงวิถีเพคะ
0: ครั้งนี้ปิ่นทองน่าจะเห็นในความดีของแก้วสักที
4: ดีทะลุม้าน่ะสิเพคะ
0: หมายความว่ายังไง
4: ก็หมายความว่าเห็นความดีทะลุหน้าม้าออกมายังไงล่ะเพคะ
0: พระฉายาก็ช่างเปรียบเทียบนะเพคะ
5: แหมเตือนลูกสะพ้ายคนโปรดกลับมาหน้าตาแจ่มใสชัวนะ
6: แน่นอนสิเพคะเพราะทีนี้ปิ่นทองจะได้พ้นคุณไสยมนต์ดำกลับบ้านกลับเมืองสักทีว่าแต่พระองค์เถอะเพคะเห็นโกรธเห็นเกลียดทัศมาลีหยกหยกกลับดีอกดีใจซะละหายโกรธหายเกลียดทัศมาลีตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเพคะ
5: ก็ตั้งแต่มาไตร่ตรองดูแล้วว่านางเป็นลูกสะพ้ายของเราคนเดียวที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ม้าปิ่นทองนี่ก็ช่างกระไรหาลูกสะพ้ายมาให้แต่ละคน
6: แต่ถึงพวกนางจะเป็นยักษ์

0: ธิดา
1: ใช่เราเอาบุญมาฝากเจ้ากับเจ้าพี
0: ่กล้าพูดนะว่าเอาบุญมาฝาก
1: ก็เราบอกแล้วไงว่าเราไปถือศีลกับเสด็จแม่มา
0: คิดเหรอว่าหม่อมฉันจะเชื่อมีดอิโต้เฝ้าหม่อมฉันอยู่ทั้งเล่มไอ้หนุ่มคนนั้นมันพาพระธิดาไปไหน
1: นี่ใครจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาส่วนเราไปถือศีล
2: สมาธิที่แทบไม่มีเรี่ยวแรงเลย
1: เจ้าพี่อีกไม่กี่วันก็จะหายแล้วนะเพคะ
0: ไม่มีทางหายหรอกถ้าพระโอรสหายก็หมายความว่ามนต์เสน่ห์ก็จะหายไปด้วย
1: หมายความว่ายังไง
0: พระธิดากับเจ้าหนุ่มนั้นหาทางกำจัดหม่อมฉันวิธีเดียวที่จะทำได้คือเผารูปปั้นคนคู่ซะ

0: เราต้องรีบจัดการแล้วนะ
1: ขอเวลาคิดก่อนเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
0: ไปโดนนางหมอผีมันหลอกมาอีกแล้วสินี่ขนาดตายแล้วยังเป็นผีมิจฉาชีพอีกนี่ภริดานางแม่มดหมอผีเนี่ยมันให้ภริดาซ่อนรูปซ่อนรอยไปที่ไหนนี่ภริดานางหมอผีเนี่ยมันให้ภริดาซ่อนหุ่นฝังรูปฝังรอยไว้ที่ไหน
1: เราไม่รู
0: ้ภริดาโดนมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกยังจะเชื่อมันอีก
1: แล้วจะให้เราทำยังไงล่ะ
0: เก็บไปคิดให้ดีนะภริดาเรามีเวลาไม่มากนักแล้วชีวิตของพระสวามีขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของภริดา
1: คุณเท้าเราจะเชื่อใครดีเนี่ยสองคนเนี้ย
2: อาจจะเชื่อไม่ได้ทั้งสองคนเลยไปคะไม่ว่าผีหรือม้าล้วนแต่อมนุษย์ทั้งนั้น

0: หรอที่พักของเรา
1: เขาเรียกว่าตำหนักน้อยพระเจ้าค่ะ
0: แต่เราชอบตำหนักใหญ่อลังการให้สมฐานะพระชายาเอกของทูลกระหม่อมปิ่นทอง
2: แต่พระมเหสีมีรับสั่งให้ข้าพุทธเจ้า
1: พาพระชายามาที่ตำหนักนี้ด้วยพระเจ้าค่ะ
0: เนี่ยเคยโดนม้าดีดไหม
2: ยังไม่เคยพระเจ้าค่ะ
0: ไปกราบทูลพระมเหสีว่าเราจะอยู่ตำหนักเดียวกับทูลกระหม่อมเพราะว่าเราก็เป็นเมียเหมือนกัน
2: แต่ว่า
0: ไปได้แล้วไม่อย่างนั้นจะโดนม้าดิกระโหลก
2: พระเจ้าค่ะ

คนเราถึงไม่วัดกันที่คุณงามความดีแทนที่จะวัดกันที่ชาติกำเนิดหรือรูปโฉมภายนอก

0: นั้นเป็นบ้านของใคร
1: เป็นบ้านของพวกคนเลี้ยงม้าบ้างคนเลี้ยงช้างบ้างพระเจ้าค่ะแต่นางบอกว่านางอ่ะต้องอยู่บ้านที่มันใหญ่โตอลังการสมฐานะของพระชายาของพระโอรสปิ่นทองพระเจ้าค่ะ
2: ในหน้าม้าจะไม่เจียมกะลาหัวเราไม่ให้มันไปอยู่ที่คอกม้าก็ดีแค่ไหนละ
0: เจ้าค่ะแล้วจะให้มันอยู่ที่ไหนล่ะลูก
2: นึกออกแล้วเพคะตำหนักเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไง
0: ว้ายไม่ได้นะลูกจะให้เสด็จพ่อรู้เรื่องนี้ไม่ได้มีทรงโกรธเรื่องคุณไสยมนต์ดำอยู่นี่ก็ทรงสงสัยบ้างแล้วเฮ้ฮะตำหนักลูกไง
2: โอ๊ยไม่ได้นะเพคะมันต่ำต้อยเกินกว่าที่จะอยู่แม้กระทั่งใต้ตำหนักของลูกนะเพคะ
0: อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
3: จ้าเอ๋ผุย
4: หน้าม้า
3: เรียกให้มันถูกๆหน่อยนะเพคะแก้วมีชื่อว่าพระมเหสีแก้วมณีอ๋อนี่แก้วมาคิดดูแล้วแก้วว่าแก้วอยู่ที่นี่ดีกว่าเพคะจะได้อยู่ใกล้กับทูลกระหม่อมแล้วก็นางผีร้าย
2: ไม่ได้แก้วจะมาเผยอยู่กับเรากับเจ้าพี่ไม่ได
3: ้ถ้าไม่ได้แก้วก็จะไป
2: โอ้เดี๋ยว
0: อยู่ก็อยู่นะ
2: เสด็จแม
0: ่ลูกแม่เบื่อเต็มทีแล้วแม่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบไป
3: เอาล่ะถ้าเจ้าอยากจะอยู่ที่ตำหนักนี้นะเจ้าก็อยู่ไปแล้วก็ทำงานให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดด้วย
0: ลูกไปบอกให้ชบาเนี่ยจัดที่ทางให้มันเอ้ยที่ทางให้นางแล้วกันนี่

0: ี่รักทัศมาลีรักมากน้องอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะ
1: ถ้าทำลายลูกปั้นคนคู
2: ่พระจิดา
1: ก็จะไม่ได้มีความสุขแบบนี้อีก
3: สวยสิเพคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
1: อีจันใดพวกเห็นบ้างไหมว่าถ้าซอยติดจะลำต่อไม่ได้คณะละครผมของเราจะเสียได้แค่ไหนทุกคนติดซ้อมกันมาเป็นเดือนต้องมาถามว่าความที่อิจฉาของมึงทำมาเป็นด่ากูมึงก็เห็นกับตัวเพื่อนมึงเจ็บมึงก็ยังปล่อยให้เพื่อนรับต่อ

0: มึงแหละที่จันไร
1: มาลาไม่ได้บังคับกูกูตั้งใจรำต่อเองคนที่รำเพื่อหาผัวอย่างมึงไม่มีวันเข้าใจหรอก
0: อิสระ

0: ถ้าวันนี้ไม่ใช่งานของลูกชายก็คงไม่เด็ดมา
1: ก็ถ้าไม่ใช่คุณพี่ฉันก็ไม่ให้มาเล่นในงานลูกชายฉันหรอกคุณพี่ก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบ
0: โอ๊ยหม่อมฉันไม่อยากจะเถียงกับพระองค์ชายหรอกเพคะ

0: ล่ะเองสองคนน่ะเงยหน้าขึ้นมาได้แล้ว
1: ดีใจด้วยนะคงเหนื่อยกันมามากสิกว่าจะมาถึงวันนี
2: ้ถ้ารำแล้วคนดูมีความสุขเหนื่อยกว่านี้หม่อมฉันก็ยอมเพคะ
0: พูดแบบนี้รู้ไหมว่าเองทั้งสองน่ะจะได้เป็นถึงนางละครเอกชนะ
1: ถ้าได้เป็นนางละครเอกต่อไปก็คงไปปีนเก็บมะม่วงไม่ได้แล้วล่ะสิ
3: ปีนเก็บมะม่วงคืออะไรหรอฟ้าบาท
1: นี่เพื่อนของฉันร้อยตีพร้อมจรูญภักดิพงศ์เพิ่งกลับจากอังกฤษพร้อมฉันนี่มาลาส่วนนี้สร้อย
3: ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะครับฝ่าบาทยังไม่ได้บอกเลยนะว่าปีนต้นมะม่วงคืออะไร
4: หยับกิ่งนั้นหยับกิ่งนั้นแล้วมือจับกิ่งนี้ไว้โอ๊ยมาลาฉันกลัวไม่ต้องกลัวฉันทำได้ฉันก็ต้องทำได้เอื้อมมือมา
5: ปีก็ไปทำอะไรกัน
4: เก็บมะม่วงเพคะ
5: เธอสองคนเป็นนางรำของทางป้าใช่ไหม
4: เพคะหม่อมฉันชื่อมาลาส่วนนี้สร้อยเพคะ
5: ฉันได้ยินว่าคณะละครของทางป้าฝึกหนักมากนี่วิธีคลายเครียดของเธอสองคนหรื

0: ็นไงบ้างมาลาได้ลองเอามะม่วงไปดองกับน้ำผึ้งแล้วหรือยัง
1: ลองแล้วพี่คะอร่อยกว่าสูตรของหม่อมฉันเยอะเลย
2: ใช่มะม่วงดองที่ฝาบาททำอร่อยมากแต่ผมก็อยากลองชิมฝีมือของมาลาอยู่นะอยากรู้ว่าจะทำเก่งเหมือนเล่นสบ้าหรือเปล่า
0: เล่นสบ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือ
2: เจอกันที่งานวัดเบญกหม่อมมาลานอกจากจะรำเก่งยังเล่นสบ้าเก่งอีกด้วยนะกระหม่อมกระหม่อมก็เพิ่งรู้ว่าหญิงสยามก็เก่งไม่แพ้หญิงอังกฤษ
1: หาไม่ได้เจ้าค่ะผู้หญิงสยามเราฉลาดและทันคนอย่างนี้มานานแล้ว
0: นี่มาลาฉันเอาผลไม้ดองกลับมาจากยุโรปด้วยนะตั้งใจจะมาให้ห้องเครื่องชิมเดี๋ยวฉันจะแบ่งไว้ให้พวกเธอสองคนชิมเพื่อจะทำผลไม้ดองแบบฝรั่งแล้วมาให้ฉันชิมบ้าง
1: ขอบพระทัยเพคะ
3: แปลกใจจังทำไมชายถึงจำสร้อยกับมาลาได้ว่าแต่ว่าจำใครได้มากกว่ากันนะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้

0: รจนาของคณะละครรำของเจ้าพระยาโกศลแต่ว่าคณะนั้นน่ะเขาใช้ชายจริงหญิงแท้แต่หลายคนก็พูดนะว่าอย่างไรเสียก็ไม่จับใจเท่านี่คณะละครรำของวังบ้านหม้อน่ะก็มาชวนเองสองคนให้ไปรำร่วมกับคณะของเขาด้วยนะข้าว่าจากนี้ไปเองสองคนน่ะก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วนะ
1: มาลาจะตั้งใจรำให้สวยคณะละครหลวงของเราจะต้องไม่แพ้ใครเพคะ
2: และถ้ายิ่งมีหม่อมฉันรำคู่กับมาลายังไงก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วเพคะ
0: เก่งดีจ้ะจากนี้ไปข้าจะให้เองสองคนน่ะได้อยู่ห้องส่วนตัวนะแล้วเวลากินก็จะให้จัดสำรับแยกให
3: ้ขอพระทัยเพคะ
4: ขอพระทัยเพคะ
0: เองสองคนน่ะมีชื่อเสียงเรื่องลืออีกหน่อยนะก็คงจะมีคนมาขอไปเป็นหม่อมล่ะจริงมั้ยจ๊ะชายราม

0: เจ้าคุณพ่อให้เป็นรางวัลพี่เองได้เป็นนางเอกคณะละครหลวง
1: งามมากเลยพี่แหวน
0: เจ้าคุณพ่อเลือกเป็นทัพทีมท่านได้กำกับช่างทำเองกับมือเลยนะท่านบอกว่าเวลาเองเอาไปใช้จะได้ไม่เสียชื่อเป็นลูกสาวช่างทองหลวงท่านฝากถามมาด้วยว่าเองได้มีเจ้านายมาชอบบ้างไหม
2: มีแต่เจ๊กับเสมียนล่ะสิพี่แหวนแล้วก็พวกเจ้านายแก่ๆ
0: เอ้าทำไมไม่เหมือนมาลาเลยล่ะข้าได้ยินพวกนางข้าหลวงคุยกันว่ามาลามีทั้งเจ้านายหนุ่มๆนายทหารเท่ๆมาติดพันด้วยอีกหน่อยอาจจะได้เป็นหม่อมสร้อยใครอ่ะ
3: มาหามาลาหรือเจ้าคะ
4: ครับ
3: ไม่เป็นไรพี่แดงเดี๋ยวฉันคุยเองมาลาทำขนมอยู่ที่โรงครัวเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันตามให้แต่รอนานหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับงั้นผมฝากคุณสร้อยเอาไปให้มาลาได้ไหมน้ำหอมฝรั่งครับเวลามาลาไปออกงานหรือไปรำจะได้ใช้
3: ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวฉันบอกมาลาให้เจ้าค่ะ
4: ขอบคุณนะครับสร้อยคุณเป็นเพื่อนรักมาลาถ้ามีอะไรแนะนำผมก็สามารถแนะนำได้เลยนะผมชอบมาลาจริงๆนะครับงั้นผมขอตัวนะครับ

0: ขอโทษนะมาลาฉันถือของเต็มมือมาเลยร่วงแตกแบบนี้อ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะมาลา
1: แล้วคุณพร้อมเขาว่ายังไงบ้างหรือ
0: เขาบอกฉันว่าอยากให้มาลาเอาไว้ใช้ตอนไปรำหรือออกงานอ่ะ

0: ฉันขอชดใช้ให้นะ
1: ไม่ต้องหรอกสร้อยฉันไม่ได้ตั้งใจนี
0: ่แต่มันเป็นความผิดของฉันมาลารับไปเถอะอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของฉันนะ

0: งามมากเลยสร้อยนี่ทับทิมใช่ไหม
1: ฝีมือเจ้าคุณพ่อฉันเอง
0: ไม่เอาสร้อยมันแพงเกินไปฉันเอาไปไม่ได้หรอก

0: ออกกับมาลามากกว่าฉันอีกนะ
1: ขอบใจนะสร้อย
2: ถึงมาลาฉันขอโทษจริงๆที่ทำขวดน้ำหอมฝรั่งแตกแต่ฉันอยากสารภาพกับมาลาว่าทันทีที่ฉันเห็นว่ามันแตกฉันโล่งใจตอนที่ท่านชายรามมอบกำไรส่วนคุณพร้อมบอกฉันว่าเขาชอบมาลาฉันกลัวว่าจะเสียมาลาไปและนั่นทำให้ฉันรู้ตัวว่า

ื่อเช้าฉันเพิ่งคุยกับพี่หนูพี่หนูบอกฉันว่าถ้าเขาไม่ได้รับเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วชีวิตของพี่หนูคือการล้ำฉันได้แค่บอกว่าให้เขาอดทน

0: ที่เป็นกับพี่หนูเขาแอบเล่นเพื่อนกัน
1: เล่นเพื่อน
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสาย

0: ำฉันได้หรือเปล่าเราเจอกันที่งานวัดเบนคุณมาช่วยจับขโมยที่มาขโมยถุงเงินของฉันเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ฉันบุษบงแล้วคุณ
1: ผมชื่อพร้อมครับ
2: บุษบงพาได้ยังเร็วๆเร็ว
0: จริงๆแล้วฉันเป็นตัวเอกคณะละครหลวงเจ้าค่ะแต่ว่าวันนี้เจ็บข้อเท้าก็เลยรำไม่ได
1: ้ครับ
0: หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับงั้นก็แสดงว่าคุณต้องรู้จักมาลาใช่ไหมครับ

0: รู้เรื่องอะไร
1: อย่าบอกใครนะฝ่าบาทกระหม่อมเอาอุบาทไปให้มาลาพร้อมกับเขียนจดหมายว่าถ้ามาลาไม่รังเกียจกระหม่อมให้ใส่อุบาทของกระหม่อมออกมาด้วย

0: เขาไง
1: เดี๋ยวเมื่อกี้มึงบอกว่าอุบะใครนะ
0: คุณพร้อมไงก็จะไปฟ้องหม่องผู

0: ขอตับคืนไปเถิดเพคะ
1: มันใหญ่กว่ามือของเธองั้นหรือ
0: หาไม่ได้เพคะกำไรไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแต่พอดีมือเพคะ
1: แล้วทำไมเธอยังอยากคืนให้ฉันอยู่ล่ะ
0: เพราะกำไรนี้ไม่เหมาะกับของฉันเพคะ
1: แต่อุบาเหมาะกับเธอมากกว่านั้นเหรอพร้อมเขาบอกฉันว่าเขาเขียนจดหมายให้เธอบอกว่าถ้าเธอไม่รังเกียจให้ใส่อุบาเนี่ยเธอคง
0: หม่อมฉันไม่ทราบมาก่อนเพคะว่าอุบานั้นเป็นของคุณพร้อม
1: แล้วถ้าเธอรู้ล่ะเธอยังจะใส่น้องอยู่ไหม
0: ตอนนี้

0: โชคดีนะที่เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นว่ามาลาไปกับคุณพร้อมน่ะคุยอะไรกันหรือ
1: ฉันบอกเขาเรื่องอุบะไปแล้วเขาจะได้ไม่เข้าใจไปเองน่ะ
0: แล้วท่านชายล่ะ
1: ฉันก็คืนกำไรให้ท่านไปแล้วแต่ท่านไม่รับคืนน่ะขอให้ฉันลองดูท่านไปก่อน
0: แสดงว่าทั้งท่านชายแล้วก็คุณพร้อมชอบมาลาทั้งคู่เลยงั้นดึก
1: ฉันยังไม่ได้คิดอะไรกับใครจริงๆนะสร้อย

0: แล้วเมื่อกี้ที่คุยกันมาลาสบายใจที่จะคุยกับใครมากกว่าแสดงว่ามาลาจะชอบคนนั้น
1: ไม่หรอกมั้งก็ท่านชายท่านเป็นเจ้านายแต่คุณพร้อมเขาดูเหมือนเราน่ะฉันก็อยากจะคุยกับเขาได้ง่ายกว่า
0: ค่อยๆดูไปแล้วกัน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: คุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนรายการโดยเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงนี้คือช่วงเท่งทอล์กครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับนักค้านักขายตัวยงทุกร้านจะต้องมีเขาเป็นคนดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่เงิน10ถึงเงินหลักร้อยล้านพันล้านต้องมีเขาอยู่วันนี้ผมจะพูดคุยกับนางกวักครับผมสวัสดีครับนางกวัก
3: สวัสดีค่ะเจ้าคุณพี
2: ่โอ้เจ้าคุณพี่เหรอรู้จักผมไหม
3: เฮ้ยพี่เท่ง
2: เฮ้ย
3: ดังนะ
2: เหรอ
3: ใครๆก็รู้จัก
2: เออ
3: ข่าวเยอะ
2: ค่ะ
3: ข่าวไม่ค่อยดีด้วย
2: เออข่าวอะไรอ่ะ
3: เข้าบ้านได้ยัง
2: โอ้ไอตอนนั้นลืมกุญแจเอาเรื่องเราดีกว่
3: า
2: เห็นนี่เก่งแล้วเนี่ยเอางวงกวักด้วย
3: มือนั้นมือ
2: เป็นใครคนผีหรือเทพ
3: มีเวลาสัก3วันไหมอ
2: าทิตย์หน้านะครับผมนะค่อยมาพูดเกี่ยวกับ
3: ใจเย็น
2: เอาย่อดิ
3: ย่อนะ
2: เป็นคนผีหรือเทพ
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็เป็นคนเหมือนพี่เท่งนี่แหละจ้ะเกิดที่อินเดียสมัยพุทธกาลชื่อจริงๆของฉันอะชื่อว่า

0: แหน่งเลยนะพี่
1: อ๋ออุ้ยเหรอ
0: มีตำแหน่ง
1: อ๋อตำแหน่งอะไร
0: เมจิกมาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์นี
1: ่ภาษาชาวบ้านหรือเรียกว่าอะไร
0: ก็เป็นการตลาด
1: เป็นการตลาด
0: เป็นการตลาดแบบเวทมนต
1: ์เหรอ
0: เออเราต้องไล่มนต์โอ้ลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยทุกวัน
1: อืมจะเคลิ้มเลยเนี่ยเออ
0: มีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันนี่หน้าที่ของนางกวัก
1: แล้วมีไหมคือกวักแล้วลูกค้าไม่เข้าร้านมีไหม
0: มีสิพี
1: ่เออ
0: เราก็กวักเรียกไปลูกค้าจงมาลูกค้าจงมา
1: อืม
0: ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วนะ
1: อืม
0: เดินเข้ามาต่อเนื่องดูของดีๆกำลังจะซื้อแล้วไอ้เจ้าของร้านเดินเข้ามาหาอะไรถามได้นะจ๊ะ
1: เหมือนกันมีการใส่ใจลูกค้าป่ะซื้อราคาตัวราคาหาราคา
0: โอ้ยประจำพี่คือหน้าที่เมจิกมาร์เก็ตติ้งของหนูเนี่ยเขาไม่เชื่อใจไงคือแบบสนใจสินค้าอะไรสอบถามได้นะคะไปเลยทีนี้คือเขาก็เดินมาเงียบๆบางคนอ่ะเขาอยากจะอยู่เงียบๆค่อยๆดูว่าเขาอยากจะได้อะไรบางคนอยากได้มากกว่าหนึ่งมากกว่าสองก็ให้เวลาเขาดูหน่อยแล้วบางคนนะถามไม่พอเดินตามไงสต็อกเกอร์เลยลูกค้า9ชั้น9เธอเป๊ะชั้นเป๊ะแล้วคือลูกค้าเขาก็กลัวเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากใช้บริการแล้วอ่ะบางคนอ่ะไม่เดินตามนั่งอยู่เคาน์เตอร์แต่ติดเชิดไงติดเชิดเลยแบบถามว่าอันนั้นอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนไม่ตอบคือหน้าปึ้งไม่ขอพูดจาไม่ดีติดเล่นมือถือติดโซเชียลเลยคืออยากจับทำโซเชียลรีพอร์ตนะพี่เอางี้น้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำมันก็แพงขึ้นหวบหวบหวบหวบลูกค้าก็ประหยัดเงินมากขึ้นแต่เราเนี่ยก็โดนจิตโดนใจเนาะเรียกกวักเรียกทั้งวันทั้งคืนเรียกเขาเข้ามาแล้วแต่มาเจอพนักงานแบบนี้เจ้าของร้านแบบนี้ดังนั้นอยากให้เชื่อใจกันคือหนูกวักเข้ามาแล้วให้มันเป็นหน้าที่ของหนูได้ไหมที่จะทำการขายและพรีเซนต์โปรดักต์อย่างดีที่สุดดังนั้นขอให้เข้าใจกันค่ะลองปรับใหม่นะคะอืม
1: บอกค้าไม่ขายฟังบังไว้นะ
0: รู้สึกแบบมีทรอมานะ
1: อะไรนะ
0: มีทรอมา
1: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าม
0: ีปมในใจ
1: แล้วมันกระเทือนเฉพาะเรา
0: ทั่วทั้งวงการเมจิกมาร์เก็ตติ้ง
1: แสดงว่าข้อดีของเราก็คือการเรียกลูกค้า
0: ถูก
1: เออ
0: คือหน้าที่หลักเราเลยไง
1: มีไหมไม่มาไม่มี
0: มี
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: เราก็ส่งลูกน้องเราไงลูกน้องในทีมมาร์เก็ตติ้งของเรากุมารทอง
1: เอาจริง
0: จริง
1: เอานี่ถือเป็นทีมงานเหรอ
0: ทีมงานการตลาด
1: ทีมงานมีใครบ้างอ่ะเยอะไหม
0: หลายคน
1: เหรอ
0: แต่หลายด้าน
1: นี่ผมรู้เนี่ยว่ากุมารทองนี่ก็ใช
0: ่กุมารทองนี่แหละหนึ่งถูกมือขวาเราเลยนะนกคุ้มลังต่อใส่
1: ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
0: กุมารทองดึงคนน้มน้าวต่อไปรังต่อ
1: รังต่อมีหน้าที่อะไร
0: ต่อเงินต่อทอง
1: โอ้ยดี
0: เพิ่มพูนเทวีคูณทรัพย
1: ์ให้ลูกค้าเข้ามาต่อราคา
0: ป้องกัน
1: ป้องกันด้วย
0: ป้องกันการต่อราคา
1: ไ
0: ซดักปลานี่แหละ
1: อ
0: ดักทรัพย์ดักคนหลงเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายต้องเป
1: นกคุ้มอ่ะ
0: คุ้มทรัพย์คุ้มสินคุ้มเงินคุ้มทองไม่ให้ได้ไปไหนกันเลยล่ะ
1: เราเคยมองตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันกวักมาทั้งชีวิตตั้งแต่รู้พุทธกาลมาแล้วเนี่ยอยากไหมทำอาชีพอื่น
0: สำหรับตัวหนูเองนะพี่เท่ง
1: เปลี่ยนจากกวักไปเป็นยืนโบกไหมอ
0: ย่างนี้ป่ะ
1: เออจะลำบากไหม
0: หนูคิดว่าน่าจะอีกไม่นานแล้วค่ะพี่เท่ง
1: เพราะว่า
0: เพื่อนหนูหลายคนเนี่ยก็ย้ายสายงานและอย่างญาติญาติหนูบางคนนะก็ไปอยู่บนซองวุ้นผงวุ้นตรานางกวักใช้ดีแข็งไวขาวใสคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งร้านอาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นเลยพี่เหนียวนุ่มมีประโยชน
1: ์เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีไปอยู่บนซองวุ้นดีกวักความอร่อยมาให้ท่านได้ชิมกัน
0: ถูกต้องถ้าอยากไปเจอเพื่อนหนูเนี่ยไปกันได้เลยวุ้นตรานางกวักเขาอยู่ที่ย่านทรงวาดรู้จักไหมโอ้โหถนนเนี้ยดังมากอินฟูเขาไปกันทั้งนั้นอะไปเดินถ่ายรูปเป็นแบบย่านสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยเดินเล่นกันเพลินๆแล้วก็อย่าลืมแวะไปซื้อวุ้นตรานางกวักกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนฉันเนี่ยรออยู่พร้อมโชคลาภแล้วก็ความอร่อยเลยจ้าก
1: ลยุทธ์การกวักให้คนมาซื้อเยอะๆจะคืออะไร
0: กวักแรกรอยยิ้มสร้างความเป็นมิตร
1: กวักที่สอง
0: ป้ายราคาชัดเจน
1: กวักที่สาม
0: สินค้าคุณภาพต้องดี
1: กวักที่4อ่ะ
0: บริการหลังการขาย

0: พูดงี้ทั้งหมดนี่ก็ตกงานเลยนะ
1: ก็เพราะเป็นคนดีน่ะสิพี
0: ่
1: มันก็เลยต้องลำบาก
0: เออน้อยใจเช่นนั้นแหละมันต้องน้อยใจ
1: คือจะไม่ให้น้อยใจได้ไงพี่เท่ง
0: ทำไมอ่ะ
1: เรากวักมาเป็นร้อยร้อยปีอ่ะ
0: อ
1: ยู่ดีดีอ่ะพอปีหลังๆมาเนี่ยมันมีแมวกวัก
0: โอ
1: ้แค่ใส่ถ่านอ่ะมันกวักทั้งวันอ่ะหนูเจ็บหัวเลยอ่ะพี่
0: ไม่แล้วมันดูน่ารักเลยนะของมันนะ
1: คือหน้าตามันขี้ขู่อ่ะ
0: สีสัน
1: แปลว่า
0: สดใสอ่ะดูสดใส
1: คือเรามันเชยอ่ะพี่เรามันงานไทยแท
0: ้
1: ไม่คิมูจิอ่ะ
0: คืออะไรวะคิมูจิ
1: คิมูจิอ่ะแบบน่ารักอ่ะ
0: บางที่ก็เห็นทำงานด้วยกันไม่เหรอมีนางกวักด้วยมีแม่กวักด้วย
1: ล่าสุดเนี่ยอยู่ร้านทองด้วยกันที
0: ่เราเขากวัก
1: หนูก็กวักมันก็กวัก
0: กวักคนมาซื้อทอง
1: กวักโจรเผาไปหมดร้านเลย
0: เหรอ
1: นี่โดนปลดทั้งคู
0: ่พาเราซวยไปด้วย
1: ทิ้งอยู่ข้างตลาด
0: เอาไหนก็เราเขากวักแมวเขากวักมีอะไรพูดถึงแมวไหม
1: อยากให้แบ่งหน้าที่ทำงานกันให้ชัดเจนคือเราดูแลชาวบ้านในตลาดสดเขาก็ให้ดูแลร้านในห้องในห้างไปไม่ต้องมาทับที่กันแบ่งพื้นที
0: ่แบ่งโซนกันเลยชัดเจนไปราคาทั่วไปก็เราดูแลเองอยู่ในห้างติดองติดแอร
1: ์ก็ให้เป็นเขาไป
0: เขามาที่หลังนะแต่เขาจะมาแย่งตลาดเราไม่ได้แบ่งกันดีกว่า
1: แบ่งกัน
0: เออ
1: ช่วยกัน
0: ประวัติจริงแล้วคือเป็นคนอินเดียอย่างที่ทราบอย่างที่เขาบอกไปแล้วครับผมนะอ่ะอยากให้ผมทอล์กกับใครคุยกับใครคอมเมนต์มาในเพจพระช่วยบนโลกใบนี้ผมทอล์กได้หมดวันนี้ขอบคุณนางกวักมหาเสน่ห์ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเจ้า
0: ก่อนไปกวักเงินกวักทองเรียกเข้าบ้านท่านผู้ชมเนี่ยรวยรวยกันทุกๆหลังคาเรือนใครอยากจะคุ้นเคยกับนางกวักอยากจะชิมอาหารอร่อยอร่อยอย่าลืมผงวุ้นนางกวักเลยครับผมสัปดาห์นี้เราคุยกับนางกวักมหาเสน่ห์ครับผมสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าผมจะคุยกับใครจะทอกกับใครในช่วงเพ่งทอกวันนี้สวัสดีครับ
2: กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับคุณผู้ชมปีนี้2569ถือว่าเป็นปีสำคัญและเป็นปีที่มีความพิเศษมากๆนะครับในวาระครบรอบ133ปีสภากาชาดไทยครับองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมซึ่งอยู่เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตโอกาสพิเศษขนาดนี้ครับต้องบอกว่าสภากาชาดไทยของเราได้มาจับมือกับ Workpoint Group เป็นครั้งแรกเลยแน่นอนครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้และคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ได้ด้วยนะครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Giving Concert 3 Generations 1 Heart นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับเราจะรับเกียรติจาก2แขกผู้มีเกียรติคนพิเศษและคนใกล้ตัวเราด้วยนะครับท่านแรกพี่ตาปัญญานิรันกุลและท่านที่2ครับคุณจันทร์ประภาวิชิตโชลชัยรองผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยต้อนรับทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับพี่ตา
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: พี่จันทร์ครับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
5: สวัสดีครับ
2: ขออนุญาตเรียกพี่จันทร์พี่ตาเลย
3: ครับผม
2: ครับผมอยากจะทราบครับวาระพิเศษขนาดนี้โปรเจกต์ก็ยิ่งใหญ่เป็นมหกรรมแห่งการให้เลยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับพี่จันทร
6: ์ต้องท้าวความไปถึงภารกิจของสภากาชาดไทยก่อนนะคะว่าเราทำอะไรให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในสังคมบ้างนะคะสภากาชาดไทยเนี่ยมีภารกิจอยู่ด้วยกัน4ด้านนะคะก็คือในเรื่องของการงานบริการทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพอนามัยมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มี

0: จึงมาคุยกันกับทีมงานแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักพี่ตาปัญญาขายงานต่างๆมาเยอะมากนะคะช่วยงานกิจกรรมงานกาชาดแล้วก็คุยกันว่าเอ๊ะ133จะออกมาเป็นงานอะไรดีแล้วก็เชื่อว่าทาง Workpoint เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีคอนเทนต์ต่างๆก็เลยคิดว่า1
1: จากนี้ไปนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับอันนี้บุญใหญ่เลยนะครับบุญใหญ่นะทําบุญเลยพี่จันเอา
0: ค่ะก็ในโอกาส133ปีนะคะได้มีโอกาสจับมือกับทาง Work

0: ป็น3คอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ก็เป็นเจเนอเรชันแรกนะก็เลยเป็นคอนเสิร์ตเป็นซิงฮิสตอรี
2: ่
0: ใช่ไหมฮะรุ่นใหญ
2: ่แรกเลย
0: ก็จะได้รู้เรื่องราวของบทเพลงก็เป็นบทเพลงในยุคก่อนนู้นด้วยแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของสภากาชาดจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วก็จะเชื่อมด้วยบทเพลงของพี่จิกนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ดอกไม้แห่งชี
1: ว
0: ิ
1: ตคือคอนเสิร์ตแรกเนี่ยจะออกแบบมาในลักษณะของละครอินคอนเสิร์ตนะคะพี่ดาเพราะว่าในละครอินคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้สอดแทรกว่าเราเล่าภารกิจจุดกำเนิดของสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี2436จนถึงปัจจุบันก็จะได้ไล่ช่วงแต่ละช่วงมาเนี่ยมีเพลงอะไรที่จะเป็นเพลงเป็นเพลงรักในความทรงจำในช่วงนั้นช่วงนั้นผ่านศิลปินที่มาอยู่ในคอนเสิร์ตแรกก็คือ Sing History ค่ะเพลงรักในวันวาน
2: มีใครได้ศิลปิน
1: จริงๆแล้วก็จะมีศิลปินเพลงเอกค่ะพี่ตาของทาง Workpoint อยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็เลือกแขกพิเศษอีก3ท่านมาก็คือพี่ไฮอาภพรนะคะพี่สุนารีแล้วก็พี่ตั๊ก3แม่ของแม
0: ่
1: 3
0: แม
1: ่ที่เลือก3ท่านนี้เพราะว่า3ท่านเนี่ยจะเป็นตัวแทนของผู้ให้ของคนรุ่นใหญ่เพราะว่าท่านเป็นศิลปินใจกุศลคอนเสิร์ตแรก Sing History เนี่ยจะมีในวันที่9พฤษภาคม
0: โอ้เร็วๆนี้แล้วนะ
1: ใช่ๆ
2: ใกล
1: ้
2: แล้ว
1: ใกล้แล้วนะคะ
0: บุญใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ทําบุญแล้วได้บัตรเลยแล้วมาดูคอนเสิร์ตนะ
1: ครับ
2: โอ้โหหลายเด้ง
1: คอนเสิร์ตที่2เนี่ยจะถูกส่งต่อมาชื่อว่า Sing Memory
0: ครับ
1: เพลงหวานในความทรงจำนะคะเราก็เชิญกลุ่มวงเฉลียงมาครบวงแต่ว่าวงเฉลียงมาเนี่ยก็จะไม่เท่าแขกรับเชิญก็คือคุณนัทมีเลียเป็นสายสาวหวานมาเจอกับคุณปานธนพรเป็นสาวสายห้าวนะคะท่ามกลางบุรุษหนุ่มๆทั้งหลายก็จะมาถ่ายทอดภารกิจของสภากาชาดไทยสู่คนรุ่นกลางก็จะมีวันที่4กรกฎาคม
2: ค่ะคอนเสิร์ตที่3ครับถูกใจเจน Z แน่ๆนะฮะไอดอลของเราก็มาด้วยมีใครบ้างนะครับพี่จัน
1: ค่ะในคอนเสิร์ตที่3เนี่ยที่เรียกว่า Sing Infinity นะคะเพลงเพราะไม่รู้จบเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่จะดึงต้องเรียกเจเนเรชั่น2เจเนเรชั่นก็คือGen Y
2: ครับ
1: ก็จะมีศิลปินไอดอลนะคะก็คือนุนิวชาวรินนะคะแล้วก็เติ้นแล้วก็เฟิร์สวันจากเข็มจีราต้องรอดค่ายดูมันดีซึ่งก็มาจับมือกับเราด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่อยากจะให้ผู้ที่เป็นแฟนๆนะคะของศิลปินไอดอลหรือแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์ซึ่งประกวดอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมาร่วมขึ้นในคอนเสิร์ตนี้ด้วยค่ะ
2: ครับฟังทั้งพี่จานและพี่ตาพูดแบบนี้นี่ผมพร้อมพุ่งตัวอยากจะไปแล้วฮะคำถามสำคัญครับอยากจะร่วมบุญและอยากจะได้ของสมนาคุณก็คือบัตรแล้วก็เพลงเพราะๆเนี่ยทำยังไงครับจะมีส่วนร่วมได
1: ้จริงๆแล้วอย่างที่พี่ตาบอกนะคะว่าสภากาชาดไทยมาร่วมกับWorkpoint Group เนี่ยมาเชิญชวนนะคะทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยมีสภากาชาดไทยเป็นสื่อกลางเราทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจมาตลอด133ปีเนี่ยก็ด้วยน้ำใจไมตรีจากประชาชนทั่วประเทศนะคะที่ส่งทั้งแรงกายแรงใจรวมถึงกำลังทรัพย์มาให้สภากาชาดไทยในการขับเคลื่อนงานนะคะปีนี้เป็นปีอีก1ปีนะคะที่เราอยากจะตอบแทนประชาชนนะคะด้วยการเชิญชวนทำบุญและขอบคุณด้วย3คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ Sing History เนี่ยวันที่9พฤษภาคมก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนน่ะได้มาทำบุญซึ่งทุกท่านทำบุญกันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากกว่าก็คือทำบุญ

0: ไป www.nattv.com
1: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทไลท์

น้องๆเนี่ยได้สาธิตนะครับการไหว้ที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและยังไหว้กันแบบนี้ทุกวันจนเดี๋ยวนี้ติดต่อกันมา150ปีแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับกราบขอบพระคุณมากน้องๆทุกคนก็ขอบพระคุณมากอ่ะพักได้นะครับก็เราเริ่มต้นรายการกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเทปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าความน่ารักของมารยาทไทยเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อเราจะไหว้อย่างนี้ได้ไหมเราจะไม่ไหว้แบบนี้ได้ไหมได้ทั้งหมดครับจะไหว้แบบไหนก็ได้หรือจะไม่ไหว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีความเท่าเทียมกันในสังคมแต่ถ้าเผื่อเราไปสมัครงานนะครับมีการสอบสัมภาษณ์เดินเข้ามาเนี่ยนะครับ5คนนะครับแสดงความเคารพแตกต่างกันในขณะที่คนที่6ควอลิฟายเท่ากันหมดแต่เราจะต้องตัดสินเลือกคนใดคนหนึ่งคนที่6เดินเข้ามาแล้วแสดงความเคารพในรูปแบบนี้ถามว่าเราจะเลือกใครถ้าเป็นผมก็จะเลือกคนที่แสดงความเคารพแบบนี้เพราะว่ามันแสดงถึงคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีการอบรมสั่งสอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญทุกคนเกิดมาไม่มีใครมีการอบรมสั่งสอนไม่เคยมีใครมีความรู้อะไรเลยในมารยาทใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่การอบรมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาทำงานกับเราร่วมบริษัทเดียวกับเราถ้ามีกริยามารยาทแบบนี้คิดว่าเราน่าจะร่วมงานกับเขาได้ง่ายขึ้นในการที่เขาจะยอมรับเรื่องราวต่างๆเพราะถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมเรื่องราวของโรงเรียนวัฒนากันต่อไปครับ

ก็คือ Mrs. House นะครับด้วยอันนี้ก็คือครั้งรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ครับพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้เนี่ยนะครับหลายต่อหลายบ้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์รูปนี้นะครับแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายครั้งสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์จนกระทั่งเราไม่ได้เห็นแมกเอซินหรือแมกกาซีนของวัฒนาวิทยานะครับอันนี้

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเราเจอหลักฐานสำคัญมากเลยอยู่ในหอจดหมายเหตุนะครับเป็นหนังสือแมกกาซีนนะครับหอสมุดแห่งชาตินี่แหละแมกกาซีนเนี่ยในสมัยนั้นเขียนว่าแมกเอซินแมกเอซินในที่นี้ก็คือแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของโรงเรียนนี้เลย

อินและมีนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนของแหม่มโคโรงเรียนวัฒนาเนี่ยนะครับมาสาธิตต่างๆแล้วก็พูดคุยอธิบายอาหารอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีขนมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยให้กับแขกพระราชอัครทูตกะคือชาวรัสเซียเด็กเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษถูกต้องเป๊ะหมดเลยเป็นที่ประทับใจมากกับพระราชอัครทูตกะถึงขนาดเอ่ยปากเลยว่าไม่เชื่อเลยว่าคนไทยจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีบันทึกนะครับว่าโปรดเกล้าให้มิสโค

ทสมัยนี้นะครับการคมนาคมทางบกมาโรงเรียนวัฒนาไม่มีนะครับมีถนนเนี่ยนะครับคือถนนเพลินจิตมาจบอยู่ตรงทางรถไฟเพลินจิตนะครับแล้วจากนั้นก็เริ่มทำถนนสุขุมวิทเป็นช่วงแรกซึ่งถนนสุขุมวิทช่วงแรกเนี่ยออกมาจากทางรถไฟเนี่ยนะครับผ่านมาอีกนิดเดียวจบลงที่ปากซอยอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าห่างจากซอยโรงเรียนวัฒนาเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเศษนะครับในครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้มีรับสั่งถามนะครับกับแหม่มโคว่าต้องการอะไรนะครับแหม่มโคก็ขอพระราชทานถนนนะครับมาผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับก็มีพระราชดำรัสถามว่าต้องการผ่านติดโรงเรียนเลยไหมหรือว่าจะผ่านห่างโรงเรียนนะครับก็บอกขอห่างโรงเรียนดีกว่าจะได้มีความสงบนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัฒนาถนนสุขุมวิทก็เบนห่างออกไปจากโรงเรียนวัฒนาต้องเข้าซอยวัฒนามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยต่อมิสซิสเอ็ดนาเอสโคนะครับหรือแมมโคนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในครั้งรัชกาลที่6พระมหากรุณาธิคุณอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ

0: รวจการพยาบาลนะคะเป็นนายกสมาคมคนแรกแล้วก็เรามีศิษย์เก่านะคะหลายคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สังคมเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมอย่างเช่นท่านผู้หญิงสุมาลีจติกวนิตนะคะซึ่งเป็นประธานสภาสตรีหลายๆคนนะคะแล้วก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่านะคะตั้งแต่อนุบาล1ถึงม.6ก็ประทับใจนะคะกับชีวิตการเป็นนักเรียนวัฒนาเพราะว่าโรงเรียนวัฒนาเนี่ยไม่ได้ให้แค่การศึกษาว่าจะต้องเรียนเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นโรงเรียนที่มีคอนเซปต์นะคะว่าคุณธรรมนำวิชาการก็คือว่าความดีนำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคนเก่งเนี่ยหาง่ายนะคะหรือว่าเราจะสอนให้เด็กเก่งเนี่ยเราทำได้แต่ให้เด็กเป็นคนดีเนี่ยนะคะเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเป็น School of Love นะคะเป็นโรงเรียนแห่งความรักแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยมีความรักต่อคนอื่นนะคะผ่านทางบทเพลงนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะร้องเพลงมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้กับเรา
1: คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้พิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS มาที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000ภายในช่วงระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศอยู่เท่านั้นนะครับคำถามง่ายๆเลยครับว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2: ด้านหลังของโรงเรียนเนี่ยติดคลอง
1: อะไรครับตอบมาเลยครับ

0: a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: โรงเรียนวัฒนามีเซอร์ไพรส์กับผมแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เรามากันอีกเซกชันหนึ่งของโรงเรียนในพื้นที่99ไร่นะครับทุกท่านในที่นี้ก็เป็นศิษย์วังหลังวัฒนาทุกรุ่นมาอยู่ด้วยกันดูปั๊บรู้เลยนะครับว่าหลากหลายรุ่นจริงๆ
2: ค่ะก็คือถ้าพูดถึงสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนาเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับโรงเรียนนะคะประสานกันคืออย่างแรกเลยคือเราสารสัมพันธ์เป็นเหมือนสะพานนะคะตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันอดีตนี่หมายถึงศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันที่เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนโรงเรียนไปนะคะพัฒนาโรงเรียนไปสู่อนาคตอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะแล้วก็สมาคมศิษย์วังหลังวัฒนาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเราก็สนับสนุนโรงเรียนอย่างที่สองนะคะสนับสนุนโรงเรียน
1: ตัวเชื่อมก็คือตัวหาเงินเนาะ
2: ใช่ค่ะกำลังจะพูดเลย
1: เอาตรงๆเลยเนี่ยนะครับจริงๆท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าในรายการของเราเนี่ยนะครับมีอาคารต่างๆเยอะมากเลยทุกอาคารมีชื่อสระน้ำทุกสระมีชื่อห้องต่างๆมีชื่อนะฮะก็การที่จะเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นก็จะมาจากสมาคมศิษย์วังหลังนี่แหละนะฮะท่านนายกสมาคมแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่หาเงินเข้ามานะครับเป็นการบริจาคจัดกิจกรรมนู่นนี่นี่นั่นเยอะมากเลยก็นำมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันนะครับได้ใช้บริการเหล่านั้นใช้เล่าเรียนใช้ศึกษาอะไรต่างๆ
2: ค่ะก็คือมีหน้าที่โดยตรงเลยนะคะที่จะสนับสนุนโรงเรียนนะคะช่วยโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารอย่างที่อาจารย์พูดนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับจัดงานโรงเรียนเป็นงานประเพณีเพื่อว่าที่จะโปรโมทโรงเรียนหนึ่งนะคะหรือว่าเราจะหาเงินต่างๆผ่านกิจกรรมเหล่านั้น
1: ครับผมงานประเพณีโรงเรียนเช่นอะไรบ้างฮะเพื่อและคนนอกมาเที่ยวได้ไหมฮะ
3: ค่ะก็กิจ

0: กรรมของสมาคมนะคะก็เราจัดงานหลายงานนะคะเช่นงานสิบเกียรติยศก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูนะคะยกย่องสิทธิ์เก่าที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและก็ประเทศชาติงานสิทธิ์อาวุโสเราจัดเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสิทธิ์ที่มีอายุครบ5รอบ6รอบ7รอบและ8รอบนะคะงานบูรพาจารย์ก็เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูที่เกษียณอายุไปแล้วนะคะแล้วก็คุณครูที่เคยเป็นครูที่นี่นะคะค่ะแล้วก็มีงานวัฒนาแฟร์นะคะคืองานนี้เป็นเทศกาลใหญ่จัดเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยมิชชันนารีที่มารุ่นแรกที่เข้ามาในเมืองไทย
1: ค่
0: ะ
2: ค่ะเป็นงานเก่าแก่คือมีมาตั้งแต่น่าจะเป็นงานโรงเรียนประจำโรงเรียนรุ่นแรกๆของประเทศไทยเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าที่นี่เป็นโรงเรียนปัจจุบันนี้อายุ151ปีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดรับตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นสหศึกษาอนุบาล1 2 3อายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบจากนั้นพอขึ้นชั้นประถม
2: นะครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิง
1: อย่างเดียวก็ยังเป็นไปกลับนะครับแล้วก็จากนั้นพอถึงชั้นไหนมัธยม1เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้มันเรียกยังไงนะเราเรียนป .1 ป .2 ป .3
2: ป .4 ป .5 ป .6
1: แล้วก็จากนั้นก็เป็นมัธยม1 1ปั๊บก็เป็นประจำนะครับหญิงล้วนนะครับจนกระทั่งจบมัธยมศึกษาชั้นปีที
2: ่
1: 6อ๋อ1 2 3 4 5 6อีกนะครับก็เป็นหญิงล้วนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจเซิร์ชใน Google เบอร์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็โทรเข้ามาเจอเบอร์ไหนก็จิ้มเบอร์นั้นนะฮะมีคนรับหมดแหละนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามเลยว่าอยากจะเอาบุตรหลานมาเรียนยังไงสมัครยังไงต้องมีคุณสมบัติยังไงค่าใช้จ่ายยังไงถามให้หมดเลยนะครับทางนี้ก็จะตอบให้หมดเหมือนกันแล้วก็จะได้ตัดสินใจนะครับก็โรงเรียนนี้นะครับ151ปีศิษย์เก่าก็ต้องเยอะมากรวมกับศิษย์ปัจจุบันแต่ว่าที่นี่ก็ไม่เรียกว่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเรียกว่าสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนานะครับอาจารย์เจนก็จะมีอะไรเสริมให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครับ
0: ค่ะก็อยากจะเรียนว่า151ปีนี้นะคะ เราเก่าจริงนะคะแต่เราเก่าแบบเจ๋งมากนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้โรงเรียนนะคะเพิ่งได้รับการเป็น Cambridge School นะคะ Cambridge Assessment International School ค่ะก็ปีหน้าเด็กประถมหนึ่งของเราจะเริ่มเรียนหลักสูตร Cambridge ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราไปโคกับโรงเรียนมหาวิทยาลัย Cambridge
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้หลักสูตรที่ Cambridge ใช้กับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดเลยทั้งมัธยม1
0: ปฐมหนึ่ง
1: ปฐมหนึ่งเลยนะ
0: คะขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นอกจากเราได้เป็น Cambridge School แล้วเนี่ยนะคะใช้หลักสูตร Cambridge แล้วตอนนี้เราได้เป็น Microsoft Showcase ค่ะนั่นหมายถึงว่าคุณครูของเราได้ผ่านหลักสูตร MIEE ผ่านการสอบและผ่านการเทสเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนั่นคือเด็กของเราเนี่ยนะคะจะทันสมัยมากเลยค่ะได้ยินว่าเราเป็นโรงเรียนเดียวนะคะในปีนี้ที่ได้ค่ะก
1: ็
0: เลยขออนุญาต
1: ขออนุญาต
0: อวดหน่อยนะคะ
1: คอนแกรจูเลชั่นจริงๆ
0: ค่ะค่ะค่ะก็พออวดแล้วก็ขอกลับไปเรื่องเก่านะคะค่ะก็พูดถึงว่าโรงเรียนวัฒนาเนี่ยนะคะมีทั้งใครๆชอบเรียกว่าเป็นโรงเรียนคุณหญิงคุณนายเป็นโรงเรียนคุณหญิงท่านผู้หญิงเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีนายกรัฐมนตรีและเราก็มีรัฐมนตรีด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีของเราก็คืออาจารย์คึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ
1: ิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์เนี่ยนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ผมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อ๋อท่านก็เป็นศิษย์เก่าเลย
0: ค่ะท่านเล่าถึงว่าท่านพายเรือไปโรงเรียนนั่งเรือเรือพายไปโรงเรียนวังหลังค่ะแล้วก็แบบก็ค่อนข้างเขินเพราะว่าผู้หญิงเยอะมีท่านเป็นผู้ชายเท่านั้นค่ะแต่ท่านก็รับเหมือนกับแอบสอบเรื่องราวของโรงเรียนวัฒนาแล้วก็รวมทั้งเพลงพระเยซูรักฉันรู้แน่นี่ล่ะค่ะ
1: อ๋อตอนสมัยอย
0: ู่เป็นเพลงโปรดของท่านค่ะ
1: ชื่อเพลงชื่ออะไรอีกทีนะฮะ
0: พระเยซูรักฉันรู้แน่
1: เราก็อยาก

เห็นเวลาที่เล่นเปียโนแล้วก็พวกเราช่วยกันร้องก่อนที่เราจะไปเซกชันอื่นของโรงเรียนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับจากกันในเซกชันนี้ด้วยเพลงนี้เลยครับ

0: งใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่โรงเรียนวัฒนามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมจนจบม.6เลยนะคะทุกๆอย่างที่เป็นตัวใหม่วันนี้พูดได้เต็มปากว่ามันเกิดจากการหล่อหลอมของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแทบจะทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาโรงเรียนพอมาโรงเรียนก็ใช้เวลาที่โรงเรียนมากกว่าการอยู่ที่บ้านเยอะมากๆยิ่งพอเข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยก็คือแทบจะใช้เวลาที่โรงเรียน5วันอยู่ที่บ้านแค่2วันโรงเรียนหล่อหลอมทุกๆอย่างตั้งแต่การใช้ชีวิตการใช้มนุษยสัมพันธ์กับคนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะโรงเรียนไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่ในโรงเรียนมีพื้นที่ของตัวเองเป็นสเปซของตัวเองนึกถึงคนอื่นให้มากการมีรุ่นพี่รุ่นน้องการอยู่ในสังคมไทยหมายว่าสำคัญมากๆกับการที่เราจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการที่จะต้องมีการเคารพกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
1: คือโรงเรียนเราเนี่ยสอนไม่ได้เก่งวิชาการอย่างเดียวแต่สอนเก่งคน
0: เก่งคนจริงๆ
1: นะคะพวกเราเนี่ยจะมี EQ สูงนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนครูแล้วเราต้องใช้คล้ายกับจะพูดว่ายังไงดีเราต้องปรับตัวนะคะว่าอยู่ในสังคมนี้อยู่กับรุ่นพี่อยู่กับรุ่นน้องอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนพัฒนาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะว่าคบกันมาตั้งแต่เล็กเลย3ขวบครึ่งสำหรับพี่นะจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะจนแก่ไปด้วยกันก็ยังคบกัน
2: สวัสดีค่ะดิฉันดารณีนุชประสุทธนาวินนะคะเพื่อนๆเรียกกันว่าท็อปค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น111ค่ะสิ่งที่เรียนได้รับจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกิริยามารยาทต่างๆสำคัญที่สุดเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนั่นหมายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่เรามีคุณครูที่เข้าใจไม่ปิดกั้นมีเพื่อนๆที่น่ารักมีน้ำใจนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเราเรียนรู้ที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควรแม้ตัวดิฉันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นท่าทับไว้นะคะแต่ก็สามารถเข้าใจถึงมารยาทสังคมกิริยาหรือว่าอะไรต่างๆที่อันไหนควรไม่ควรเนี่ยก็จะแยกแยะได้นะคะต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ได้รับมาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนั้นก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันดับแรกก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยก็คือช่วงเวลาป.1 ถึง ป.6 เป็นช่วงเวลาที่เรายังเด็กและเป็นช่วงของการบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นนิสัยเรานะคะกิริยามารยาทนะคะการเข้าสังคมและต้องบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือความเป็นธรรมชาติภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยรายล้อมไปด้วยความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะและไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เนี่ยก็มีความเข้าใจเด็กมาตั้งแต่สมัยนั้นนี่เขาโอ้โห40กว่าปีมาแล้วนะคะอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียนแล้วก็สอนเราด้วยหัวใจจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยที่คบกันมาตั้งแต่สมัยป.1 เนี่ยก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเพื่อนที่น่ารักมีน้ำใจนะคะก็ต้องบอกว่าโรงเรียนวัฒนาเป็นสถาบันแรกของชีวิตนะคะที่ให้พื้นฐานที่ดีกับเราทำให้เรามีวันนี้มีนิสัยที่เป็นตัวของตัวเองนะคะมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องบอกว่ามาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ
3: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะเป็นนักเรียนวัฒนารุ่น 98ต้องบอกว่าอยู่ประจำตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่5อยู่จนจบชั้นสูงสุด14ปีค่ะต้องบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยวัฒนาเนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่สองที่มันอบอุ่นนะคะก่อนที่จะบอกว่าภาคภูมิ

ก็คือว่ามันมีทั้งครูซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะครูเป็นเหมือนญาติมีเพื่อนๆ นะคะซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องเล่นกันอะไรประมาณนั้นมีบริเวณมีใดโดยรอบเพราะนั้นโรงเรียนวัฒนาเนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่สองที่อบอุ่นนะคะแต่ว่าความภาคภูมิใจเนี่ยน่าจะเป็นการสอนและการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าให้เป็นคนที่ยึดความถูกต้อง

ะก็ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจที่เราตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจออกจากโรงเรียนกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าค่านิยมเราคือจะเข้าโรงเรียนเตรียมแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกได้ว่าเราตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋อเขาออกไปเพราะว่าเขาตั้งใจจะเหมือนจะเรียนให้ได้ดีๆอยากได้คะแนนสูงๆเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเราก็เกิดความรู้สึกอยากทำชื่อเสียงให้โรงเรียนไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ครูเขาคล้ายๆกับถ่ายทอดเราแต่ไม่ได้บอกว่าเราควรอยู่นะมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราเป็นคนคิดนอกกรอบนี่เป็นความประทับใจเพราะว่าคิดนอกกรอบเนี่ยมันเกิดจากโรงเรียนวัฒนาที่อะไรล้วนๆเลยค่ะนะคะความประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะก็คือวัฒนธรรมการขานชื่อเวลาที่เรียนมาคะว่าในแต่ละภาคแล้วก็จะได้คะแนนที่1 2 3อะไรประมาณเนี้ยสมัยก่อนเป็นคนไม่สนใจเรื่องเรียนเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตอนป.7จะขึ้นม.1คะแนนเกือบตกไงแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศที่เขาประกาศชื่อที่1ที่2ที่3ของแต่ละชั้นปีเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นมั่งไอ้ตรงนี้มันก็เป็นความประทับใจเพราะว่ามันไม่ได้มีใครบังคับแต่ด้วยความที่บรรยากาศมันชวนให้เราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าไปอยู่ตรงนั้นไหมก็นั่นคือความพยายามแล้วสุดท้ายก็ปีม.3แหละถึงได้มีชื่อไปอยู่เป็นได้ที่1นอกนั้นยังไม่เคยขึ้นเลยค่ะ

0: ฉลยคำตอบนะครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับเพราะว่าถามว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
1: ด้านหลังของโรงเรียนเนี่ยติดคลอง
0: อะไรครับโอ้โหตอบมาพอสมควรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ
1: ด้านหลังของโรงเรียนเนี่ยติดคลองแสนแสบ
0: ขอบพระคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: มีหลายร้านเลยที่มาเซอร์ไพรส์ให้ชาวมหาชัยแล้วก็รอบรอบมหาชัยได้มาอิ่มอร่อยเหมือนกันที่ฉ่ำพุง
1: ไม่มีเฉพาะร้านหนูกับร้านถั่วแล้วครับนี่เป็นมาตรฐานยังไงไปเจอกันแน่ครับที่มหาชัยเซ็นทรัลเด้อครับเด้อ
0: วันที่30เมษายนจนถึง6พฤษภาคมนะคะมีดาราศิลปินมาร่วมสนุกด้วยแล้วก็มีของรางวัลมาด้วยนะคะใครที่ซื้อครบ300บาทก็เอาคูปองมาแลกได้ด้วย
1: โอเคครับเจอกันนะครับวันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้เซ็นทรัลมหาชัย
0: งานอะไร
1: มันก็มันพูดฟูดแฟร
0: ์สโลแกนสโลแกน
1: มาอิ่มกันไออร่อยกันชำหม่ำให้ผ่ำพุง
0: มาอิ่มอร่อยหม่ำกันให้ชำพุงพูดไม่เคยถูกเลย

0: เอาวันนี้เดี๋ยวให้ร้านทำวันนี้มัมกับมัมนะแขกรายการมาแล้ววันนี้เดี๋ยวดูหลานผมโชว์ก่อนวันนี้เขาจะโชว์
1: เดี๋ยวจะบอกว่าแขกรับเชิญเป็นใครแต่ว่าขอให้โชว์ก่อน
0: นี่รายการอะไรนะลูก
2: รายการ
0: มัม
2: ก
0: ับ
2: ม
0: ั
2: ม
0: มัมกับมัมนะ
2: ทำเสร็จตาดูทำโชว์
0: ทำโชว์ด้วยนี
1: ่โอ้ทำท่านี้ด้วย
0: นี่
1: อาตาตาตามั่งอ่ะ
2: ทำตามเวลาเลยค่ะ
1: ยกมือด้วยยกมือด้วย
2: ไม่ตาตาไม่ใช่ผู้หญิงตาตาตุก
0: ไม่ไหวลูกเป้าจะแตกแล้วลูก

0: สูตรของคุณยาย
1: คุณยายใช่สูตรคุณยายก็เลยตั้งชื่อเป็นยายลี่ไปเลย
2: ยายลี
0: ่ยายลี่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าฝั่งคุณแม่เป็นคนพม่าครับ
2: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลูกเหรอหนูก็เลยเป็นลูกครึ่งพม่าค่ะ
1: ใช่ฝั่ง
0: ไทยพม่า
3: ไทยพม่า
0: แบบ50-50เลยป่ะ
3: 50-50
2: ค่ะพูดพม่าได้ไหมลี่พูดพม่า
0: เลยจริงเหรอ
3: พูดได
0: ้ฉันรักนิดนึงได้ไหม
2: ฉันรักชิน
3: ชินชิดเ
2: ดอ๋อชินชิดเด
1: ชิดเดแปลว่ารัก
2: ชิดเดชิดเด
1: ชินเดโนอย่างเงี้ยรักเธอนะ
2: รักชินตลอดไปพูดมา
3: ไปพูดอะไรวะ
1: อ้าวยาก
2: แล้
1: วทีนี้
2: แต่พม่าไง
3: แต่พม่า
1: คือบางทีบางคำแบบอย่างลี่อะ
2: มันลึก

0: ั้งแต่สมัยเก่าจนมาถึงยุคนี้
1: ใช่ครับ
0: มาเล่นกันแบบไม่เจอกันแบบไม่เจอใครไง
1: ใช่
0: ก็เลยหาใครไม่ได้ก
1: ็ไม่เราเรื่องนั้นน่ะถ่ายด้วยกันนานมากด้วยครับหมายถึงว่าแบบ
0: เรื่องอะไร
1: เกือบ2ปี
2: จริงเหรอ
1: ใช่ช่องวันครับช่องวัน
0: เรื่องอะไร
2: หนูเล่นคู่กับพี่พุทธว่าเขาเป็นคนที่เล่นต้องชอบหนูในเรื่องนะคะ
0: เขาชอบจริงเลย
2: ชอบจริงเลย
0: แล้วรู้ว่าเขาชอบไหมตอนนั้นอ่ะ
3: ใครชอบใครก่อน
1: ผม
0: บอกเลย
1: ผมจีบ
0: จีบเลย
3: จีบยังไงอ่ะ
0: ก็ผู้ชายทั่วไปนั่นแหละลูกเอ้ย
1: ยังไงวะ
2: ยังไงวะ
0: คนเจอกันคนจะชะตากันนะมองหน้ากันมันรู้แล้วไอ้นี่จีบกูแน่ๆแต่ไม่พูดกับพวกตัวเองเอ้ยกูจะรักเขาดีมั้ยวะเออกูชอบเขาดีมั้ย
2: วะไม่เขาเล่นตัวค
0: ่
2: ะ
0: น่ะผู้ชายทุกคนหน้าตาเขาดี
1: ไม่ใช่ก็เหมือนพ่อแล้ว
0: เออคนหน้าดีคนหน้าดี
1: ไม่คือตอนแรกก็จีบผมก็อยากวัดใจไงว่าเอ๊ะชอบกูมั้ยวะอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนแบบมีนิดหน่อยตอนแรกนิดหน่อยก็ต้องมีบ้างแล้วก็เสน่ห์แล้วก็แบบเออนิดๆ
0: เขาบอกชินบอกลี่ไหมว่าเฮ้ยชอบเธอนะจำได้ไหม
2: เขาหนูเลิกหนูบอกเลิกคุยเขาไป3รอบเพราะตอนนั้นหนูทักเขาไป
0: เลิกคุย
2: เลิกบอกเลิกคุยเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: ทักไป7โมงตอบไปที่5ทุ่มหนูบอกอ้าวมึงเล่นเกมละหนูก็เลยบอกไม่
3: แต่ยังไงกันแน่ใช่ไหม
2: ยังไงกันแน่หนูก็แบบไม่คุยแล้ว
0: ชอบคุณหรือเปล่าคุณไม่รู้
2: ใช่คือหนูไม่ชอบแบบคนแบบเล่นเกมเนี่ยที่อยู่เขาไปหาพี่อยู่หนูมาได้ไหมเคาะประตูห้องเคาะประตูห้องแล้วพอหนูเปิดมา
1: เ
2: ขาบอกว่า
1: เธอบอกเราเธอพูดออกไป
2: ที่จำได้ไหม
1: ไม่เธอพูดออกไปอย่างเงี้ยกูดูเป็นสตอกเกอร์เลยทันทีไปหาที่อยู่คุณมาจากไหน
2: เธอถามโบป่ะ
1: เออสักอย่างนึงอ่ะไม่เธอก็พี่สาวเธอหรือสักคนนึง
0: ใครไปเคาะห้อง
2: เคาะห้อง
0: ไม่รวนลามเหรอ
1: นี่ไงเห็นไหมเนี่ยพอพูดออกไปอย่างงี้ก็ดูเป็นอย่างงี้ไงเธอต้องอธิบายให้คนเข้าใช่มันดีๆ
0: แล้วเขาผู้หญิงไอ้บ้าการ
2: อธิบาย
0: นี่ใช่เปล่า
1: ไม่ใช่ตอนนั้นคุยกันสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนไม่ชัดเจนใช่แล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วนี่ก็แบบว่าเลิกคุยแล้วก็ไม่ตอบผมเลย
0: แล้วไปข้อห้องตอนนั้นเริ่มรักกันหรือยัง
2: ไม่
0: เอ้าไอ้บ้าการ
1: หน
0: ัก
1: กูเลยทีนี
2: ้คืออย่างนี้ป่ะคือเขาเป็นผู้ชาย
3: ไม่ยอมรักกันด้วย
2: คืออย่างนี้ป่ะเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาเป็นคนไฟเขาเป็นชอบสู้เขาเป็นแบบว่าเป็นไรอ่ะ
1: ไม่ใช่คือตอนนี้มันดูฉันเป็นสต็อกเกอร์มาน
0: ี่ไงไปข้องผู้หญิงแล้วเขา
2: ไม่ใช่คือเขาเหมือนบอกว่าอยากจะตื้ออยากจะจีบต่อ

0: หมดแรง
1: กลับ
2: บ
1: ้
2: านหมดแรง
1: แล้วเดาเก่งมาก
2: นี่อาจารย์ผม
3: ไออีกคนนึงชื่ออะไร
1: ไอทำไทยไง
3: ไอปอย
2: ไอปอยปอยปอยนั่งใส่เอวหวาน
3: ใช่อันนั้นก
2: ็เพราะผมใส่เอวรัวคนละสาย
1: โอ้โห
2: ไอทำไทยใส่เอวลึกมันคนละสาย
3: ใช่ใช่
2: มันคนละสายกัน
1: เดี๋ยวตอนช่วงทำกับข้าวเดี๋ยวทำให้ดูด้วยนะพูดไปด้วยแล้วก็
2: ทำกับข้าวไปอุ้ยถนัด
1: รัวรัวไปด้วย
2: ได้เลยได้เลยแต่ว่าไอสูตรขมิบปูดนี่ได้จากพ่อนะ
3: จริงเหรอ
2: ใช่เนี่ยผมได้จากพ่อนะจริงจริงมันทำให้เต้นแรงขึ้นนะไอขมิบปูดเนี่ย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
2: มันเป็นเทคนิคเลย
3: แล้วผู้หญิงก็ควรด้วยนะผ
2: ู
3: ้หญิงก็ต้องขมิบด้วยนะไปหาหมอนะจริงนะแล้วทั้งสุขภาพเราดีไงไปแล้ว20ครั้งก็ได้ตอนเช้า
1: ขมิบส่วนไหนมันมีส
4: อง
1: ส่วน
4: อันนี้เคยได้ยินเหม
3: ือ
4: นก
3: ัน
4: เคยได้ย
3: ิน
4: เหม
3: ือ
4: นก
3: ันหมอจะบอกเตือนเลยขมิบส่วนมันจะอยู่ตรง
2: ไอเราไม่มีเราก็ไม่รู้หรอก
3: อันนี้ดูลูกดู
1: ไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไร
2: นี่ออริจินอลออริจินอลอันนี้ของจริง
3: อย่าดูลูกอะไรนะตาตดใช่โอเคลูกเดี๋ยวข้าจะไม่ทำอีกนะ
1: มันดูไม่ดี
2: เด็กอุ้ยหลานเตือนเลยอย่าทำอีกนะ
3: ที่จริงพ่อไปทำก็ดีอยู่แล้ว
1: แต่พ่ออยากโชว์ไงไหนก็มาถึงที่นี่แล้ว
3: เอ้ยระวังกบไหม้เลยระวังกบไหม้นะ
2: พูดถึงกบนี่ไม่กล้ากินนะวันนี
3: ้กินไหม
4: ไม่กิน
3: หนู
2: กลัวแต่วันนี้ต้องกิน
3: กบชอบกระเทียม
1: ไปเอานี่ออกสิเอาออกเป็นน่องๆสิถ้าเป็นตัวมันจะดูน่ากลัวไป
3: มันก็เหมือนไก่แหละ
2: ใช่
3: แต่ไม่กินไก่
2: ไม่ทอดกระเทียมอ่ะเธอไม่รู้สึกเลย
1: ใช่แต่ถ้าเป็นต้ม
2: ถ้าต้มอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็ไม่กินเหมือนกันไม่ไหวอ่ะ
3: สีมันเหมือนไก่
2: แหละใช่รสชาติก็เหมือนไก
1: ่หลับตา
2: จะเหนียวกว่าไก่นิดหน่อย
3: เหมือนพ่อไปกินปลาไหลอ่ะพอไปญี่ปุ่นหนูไม่รู้ว่าเป็นปลาไหล
2: ก็เลยกิน
3: ข้าวญี่ป
2: ุ่นตัวอุนากิ
3: น่ะนั่นกินปั๊บอร่อยดีกว่าสั่งจานนึงเฮ้ยอันนี้มันอะไรมันทำไมอร่อยจังว่าโอ้นปลาไหลเหี้ยชั่วก็ไม่ได้
1: อร
3: ่
1: อยด้วย
3: อร่อยด้วยแต่เมืองไทยกินเลยซื้อปลาไหลมาทำกินเลยมาทอดบ้างมาต้มบ้างอะไร
2: จริงๆบางทีเราแค่จินตนาการไปเอง
3: ใช่
2: ว่าแบบเฮ้ยมันรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้งุ้นอื๋ยไปเอง
1: เราไม่ถึงรูปร่างมันด้วยแหละ
3: มันเหมือนมือกองอีประจำหรือมือกองวันนั้นก็ตึงๆมาๆอยู่ข้าวมันก็เซฟใส่ถุงมาถุงนึงเอาข้าวราดเลยก็ใส่ข้าวร้อนๆอร่อยมาก
1: เป็นไรผัดเผ็ด
3: มันผัดอะไรนะผักแค่ผัดเผ็ดเนี่ยเอ้ยมันผัดอะไรผัดเหี้ยครับ
1: ฮะ
3: เหี้ยครับโอ้ทุกคนกูกินผัดเหี้ยไปแล้วเอ้ยอร่อยว่ะ
1: แล้วเออมัน
3: ก็จนอิ่มจนเราพ่อคานขึ้นเตียง
1: อ๋อ
2: ไปกินไก่ต่อ

0: าจาก
1: ผมอ่ะมาจากผม
2: ร้อง
1: ศิลปินฝึกหัดของแกมมี่รุ่นแรกๆเลย24ปีที่แล้วตั้งแต่12อ่ะพ่อผมเข้าฝึกหัดตั้งแต่12แล้วก็ออกอัลบั้มตอนเด็กแต่มาได้จริงๆเลยคือตอนที่เป็นศิลปินเดี่ยวตอนประมาณ17 18หลังจากนั้นก็ยาวเลยพ่อก็เริ่มเล่นหนังบ้างเล่นละครซีรีส์บ้างปล่อยเพลงก็เนี่ยก็ยาวมาก็ลองหูผมก็เจอพ่อตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ก็ปล่อยครั้งแรกก็รู้สึกจะชิงร้อยนี่แหละ
1: ใช่ตั้งแต่
0: ชิงร้อย
1: ใช่ต
0: ั
1: ้งแต่เด็กๆเลยครับ
3: เคยมีคนบอกว่าชินหน้าคล้ายๆ1ในสมาชิกวงใจแอนน่ะโทมัสหรอ
1: ใช่ๆๆคล้ายๆไก
3: ่
1: คนนึงที่บอกก็คือเหมือนพี่ซี
3: พี่ซีวะแล้ว
1: คือโคตรแปลกพี่เอมี่อ่ะนิสัยเหมือนลี่มากแล้วพี่ซีกับผมเหมือนมากมันเลยกลายเป็นแบบเวลาไปออกรายการหรือไปเจอกันอ่ะมันเหมือน2คู่ที่แบบ
3: เอ๊ะคู่ผู้ใหญ่คู่เด
1: ็กยังไงวะ
2: เหมือนพอลี่พูดเหมือน
1: พี่มี่
2: เหม
1: ือ
2: น
1: ใช่รั่วคล้ายๆกัน
2: เออ
1: ใช่
2: แล้ว
3: ล
2: ี่
3: เข้ามาได้ยังไงอ่ะ
4: หนูเจอพี่บอยที่เมืองนอกค่ะ
1: พี่บอยตะกนเกียรติ
4: เออตะกนเกียรติหนูเจอที่นู่นกินเจอที่ร้านตัวจีนแล้วเขาก็บอกแบบว่า
1: ที่นิวยอร์ก
4: ค่ะหนูเรียนอเมริกาค่ะตอนนั้นเรียนอเมริกาแล้วก็หนูจะกลับไทยมาตอนนั้นหนูจะกลับไทยมาเล่นหนังของอาตั้วพอดีช่วงธันวาแล้วพี่บอยเขาก็ถามว่าแบบมาสนเต็มออดิชั่นของช่องวันไอช่อง Exact มั้ยสมัย Exact อะไรเงี้ยหนูโอเคได้ค่ะทำงานเร็วมากค่ะหนูแลนประมาณสมมุติหนูแลนวันจันทร์วันอังคารเลยค่ะโทรมาเลยออดิชั่นเลยอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอมันตกลงกันแบบอยู่วิเศษสัญญาเลยคือที่อย่างมันเร็วมาก
0: ๆใช่ปุ๊บปั๊บมาทีเดียว
1: เหมือนพี่บอยเห็นแล้วก็แบบเหมือนท้าทามาเองเลยอะไรเงี้ย
4: แล้วก็กลับไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็หยิบยาวที่นี่เลยค่ะ
0: พี่บอยสักคนเกียรติดูตาดูเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเป็นคนมีอะไรที่มันมองไกลมากนะ
1: เขาเป็นคนมองแบบ
2: เออ
1: แล้วโฟกัส
2: ชัดเจนด้วยชัดเจนเลย
1: ใช่
2: ชัดเจนเลย
1: ผมก็ทำงานกับแกบ่อยละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบเวลาสื่อสารหรือคุยเขาจะแบบ
3: ชัดเลย
1: ชัดมาก
0: แล้วช่วงนี้ละครณวันนี้ช่องวัน31นี
3: ่ก็นัมเบอร์วันจริงๆ
0: ก็นัมเบอร์วันจริงๆ
3: ใช่ก็วันจริงๆถ้าเจอชิงครั้งแรกตอนไหน
2: เจอควายๆอ่ะเจอบ่อย
1: รายการตั้งแต่ชิงร้อยสม
2: ั
1: ย
2: ก็ชอบเข้ามานั่งเปิดตัวมานั่งคุยด้วย
3: ก็ไม่กลัวหรอ
1: ไม่กลัวเพราะไม่แบบพอได้ไปถ่ายชิงร้อยใช
2: ่
1: มั้ยครับก็แบบได้สนิทกับพี่เท่งได้เจอพี่โหน่งเงี้ยแล้วก็แบบพอหลังจากนั้นพอไปเวิร์คพอยต์เจอพี่เท่งมาก็ไปนั่งด้วยไปอยู่ด้วย
0: มานั่งกินข้าวกินอะไรด้วยก็ทำไป
1: ใช่
0: ไหมนั่งมองนั่งดู
1: ใช่ผมชอบไปเรียนรู้ด้วย
0: แล้วห้องนั้นเป็นห้องผ่านด้วยไงใครโดนต้องผ่านห้องนี้ไงห้องพี่เท่งพี่มัมห้อง
1: พี่โหน่งเวลาถ่ายชิงร้อยก็เข้าไปดู
0: ทักทาย
3: อยากรู้เรื่องอะไร
1: ไม่เราเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กดูชิงร้อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพอไปถึงหน้างานจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปดูตอนเขาถ่ายทำจริงเราก็อยากรู้ไง
3: ว่ามันเป็นยังไงนะ
1: เออเขาถ่ายทำกันยังไงเฮ้ยไอ้พวกมุกนี้มันเล่นสดไหมวะหรือแบบคิดกันมาไหมแล้วก็แบบผมอ่ะอยู่บนเวทีอ่ะผมไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียว
3: ผม
1: เอนเตอร์เทนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ผมชอบมากการที่ฟรีสไตล์หรือเล่นอะไรกันแบบบนเวทีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วพ่อชอบทำกับข้าวกินในกลิ่นมันก็ออกไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ถือถังดับเพลิงมาเปิดประตูมาเขาคิดว่าเฮ้ยไฟไหม้หรือเปล่าที่ไหนได้แค่ไอ้นงดูกัญชาครับ
3: ตั้งใจฟัง
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เดินตามกลิ่นนะ
0: กลิ่นไหนวะ
1: วันนี้พี่เท่งเข้านะ
3: ไม่ได้ดูไม่ได้ถามใครเลย
1: เดินตามกินเลยนี่คุ้นเคย
3: ไม่อย่างชินอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะช่วงแรกๆอ่ะเวลาเราไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยร้องอย่างเดียวเลยมั้ยไม่มีเอนเตอร์เทนเลยป่ะ
1: ช่วงแรกๆ
3: ด้วย
1: ผมอ่ะเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นศิลปินที่ดูมาตั้งแต่เด็กคือดูแบบพวกไมเคิลแจ็คสันดูแบบอัชเชอร์จัสตินทิมเบอร์เลคเขาจะเป็นสายเพอร์ฟอร์มหมายถึงว่าโชว์เต้นร้องดีเต้นดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคนแรกที่ทักผมคือพี่โจโจอีบอยแกบอกว่าชินเพอร์ฟอร์มดีเรื่องดีนะแต่อย่าลืมว่าเราขึ้นไปบนเวทีคนไม่ได้มาดูมึงเต้นอย่างเดียวเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างกลับบ้านพี่โจเป็นคนแรกที่บอกผมว่ามึงต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
0: ์ให้ FC เขาจดจำอะไร
1: ได
0: ้ไ
1: หมใช่ให้สนุกให้เขาเอนจอยเพลงเราอ่ะโอเคคนมาดูโชว์เรื่องนึงแต่ทำยังไงให้คนมันไม่ได้พูดถึงแค่โชว์แต่ไปดูคอนเสิร์ตพี่ชินแล้วมันสนุกว่ะกับคนที่สองคือคุณกฤตโทมัสพี่ตีหนึ่งในผู้บริหารแกมมี่เมื่อก่อนบอกชินมึงขึ้นไปบนเวทีอ่ะเราอ่ะมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนนะตอนนี้คนจดจำมึงแล้วมึงเท่มึงเก่งมึงเต้นดีแต่หลังจากเนี้ยอยากให้เอนเตอร์เทนคนดูอยากให้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ไม่ใช่นักร้องแต่ว่าอยากให้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มึงดูพี่เบิร์ดดิ
0: ทุกๆเรื่องถ
1: ้
0: าอยู่เวทีทำให้เขาจดจำไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ถูกต้องหลังจากนั้นวิธีคิดผมเลยเปลี่ยนครับผมเลยชอบเดี่ยวไมโครโฟนผมชอบเสพดูตลกผมชอบเสพอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันอยู่บนเวทีแล้ว
0: เอามารวมกันได
1: ้เอามา

0: เขียนตามปากแบบ
1: คนละเรื่อง
0: เอ้ยใช่มันสองคนพูดอย่าง
1: น
0: ี้
1: แต่เราแอบได้ยินไง
0: มันได้ยินอยู่แล้วก็เดินออกมาก็เดินออกมาแล้วเจอกันอีกมาเจอกันอีกกูพูดอะไรมันพูดในใจมัน
1: เขินแหละ
0: ตาพี่ดูใกล้ๆก็ดูดีนะ
2: จับสวย
0: ม
2: ึ
0: ง
2: นี่
0: บอก
2: ม
0: ึ
2: ง
0: น
2: ี่เป็นเขียด
0: มึงเขียดตาปาดอยู่เลย
1: เออ
0: ยีเวนนี่มึงควบยากมันตัวมึง
2: อ่ะสำหรับนิ่มนี่เวลาได้ยินคำพวกนี้อยากได้พี่จินเป็นผัวอิจฉาลี่จังเลยมีผัวอะไรอย่างเงี้ย
1: วาสนาพี่ลี่หลังๆใช้คำนี้
2: เวลาได้ยินรู้สึกยังไง
3: ขำเลยค่ะหนูพูดจริงหนูไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบว่าอาจจะฟิลเมาส์มอยฟิลเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็แบบมีความอยากได้จริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้จริงมากหนูก็แบบคุณก็แค่อยากได้ไงคุณไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเออก็เรื่องของคุณอยากได้ไปอะไรเงี้ย

0: แล้วเราแก้ไขสถานการณ์ยังไง
1: ทุกที่ครับ
2: ต้องเจอไม่วันไม่ไม่ไม่ไหนก็ไหนหนึ่งไม่มันขึ้นไหน
3: ขึ้นใช่มันผมคือผมอะอยู่บนเวทีมาเกือบ20ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันเล่นมาเป็นหมื่นเวทีแล้วมันต้องมีอยู่แล้วแหละสมมติเห็นแบบแก๊งกวนๆอย่างเงี้ยผมมันจะชอบวิธีของผมอะผมจะชอบเอาเขาขึ้นมาเต้นบนเวที
0: ละลายพฤติกรรม
3: เพื่อให้ละลายพฤติกรรมไปเลย
2: เหมือนพ่อเลยคนเบาทั่วไปมึงจะตลกตรงไหนวะ
0: ตลกกี่โมง
2: ตลกกี่โมงอันนี้มุกนี่ครั้งนี้เขาเล่นไปแล้วนะเราก็ต้องแก้ไขไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุกให้เฮชอบมุกไหนบอกเขามาเลยเฮียชอบไหมทายปัญหาโธ่เฮียมุกเฮียเฮียที่ผมไม่เล่นหรอก
3: มันก็
2: ไปเจอ
3: ใช่
2: ไปด้วยกันได้
3: มันก็ไปด้วยกันได้แล้วประเด็นคือผมอะเวลาผมดูอย่างเงี้ยสมมติผมอยู่เป็นสี่ห้าคนผมจะเลือกตัวที่มันหัวโจกสุดแล้วเอาขึ้นมาบนเวทีเลยแล้วให้เต้นให้เพื่อนมันขำเพราะถ้าเพื่อนมันขำปุ๊บที่เหลือขำหมด
2: ไปหมดเลย
3: แต่ถ้าเกิดสมมุติตึงๆคืองานพวกนี้จะมีสหมีอะไรกันอยู่แล้ว
2: ถ้าเพื่อนมันไม่ขำนะ
3: ถ้าเพื่อนมันไม่ขำ
2: ก็บอกเลยว่านั่นไงขนาดเพื่อนพี่ก็ยังไม่ขำพี่เลยพี่ลงไปเจอแล้วนั่งเงียบๆซะ
3: เออก็เล่นเวนั้นไปเลยคือท้ายสุดแล้วจริงๆอ่ะคนอ่ะที่มาดูอ่ะเขาก็อยากให้ไม่มีเรื่องอยู่แล้วเพราะเขามาเพื่อมาดูคอนเสิร์ตมาเอ็นจอยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องหาวิธีครับแต่ถามว่ามันเคยมีเคสแบบปังปังปังเลยไหมก็มีพอได้ยินเสียงปังปุ๊บผมลงเวทีละ
2: ลง
3: เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเราต้องไปอะไรเอาตัวเองเซฟดีกว่า
2: ใช่ๆ
3: ถึงบอกว่าเราจะไปมีเรื่องทําไมถ้าเขามีเรื่องกันเราก็พยายามให้มันจบ
2: ให้มันซอฟลง
3: ให้มันซอฟลงแต่ถ้ามันมีไปแล้ว
2: ก็รู้จะทํายังไง
3: แล้วทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราอยู่แล้ว
2: มันขึ้นหมดแล้วทุกคนต่างไปกันแล้วอ่ะ
3: ถูกมันเป็นหน้าที่ของที่เขารักษาความปลอดภัยตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นตํารวจสหหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นหน้าที่เขาเราเอาตัวเองปลอดภัยดีที่สุดทีมงานเราปลอดภัยจ
2: บใช่แล้วถ้าลี่ตามไปบ่อยๆในเหตุการณ์ไหนที่คิดว่าลี่รับไม่ได้ที่สุดเลยว่ามึงยุ่งกับผัวกูมึงคนรักกูทําไม
3: อ๋อแต่มันไม่เคยแบบว่า
0: ถ้าเหมือนฟิลคอนเสิร์ตอ่ะทรงคอนเสิร์ตไม่
2: ม
0: ีแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนชอบส่งแบบรูปตัวเองมาแบบอัปเดตชีวิตหนูงงว่ามึงจะมาอัปเดตกับผัวกูทําไมมึงเป็นไลเออร์อ่ะเข้าใจป่ะแล้วไปชินตอบฮ่าๆครับส่งสติกเกอร์บ้างแล้วหนูก็เลยเห็นไงหนูเห็นมันเด้งมาพอดีสัญชาตญาณของผู้หญิงอ่ะมันจะบอกอยู่แล้วว่าแบบมันแรงนะพ่อสัญชาตญาณผู้หญิงมันเซนได้อ่ะ
2: เซนได้อยู่แล้วคนที่เป็นเมียมันเซนได้อยู่แล้ว
0: ใช่
2: แล้วผู้หญิงพวกนี้นะมันจะเกิดมาเพื่อชอบกับคนอื่นนะกูพร้อมที่จะเป็นเมียคนที่2ของมึงเนี่ยพวกนี้มันมีนะมีเยอะมากเลย
3: เล่าให้จบด้วยเดี๋ยวมันจะจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวมันจะเอ๊ยยังไงวะเราให้จบ
0: แล้วพอหนูรู้สัญญาห้าแต้มบอกว่าวันนี้เหมือนต้องเช็คโทรศัพท์อ่ะหนูไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยไม่เคยแตะโทรศัพท์เลยด้วย
2: ไปเช็ค
0: ไปเช็คแล้วพอเรามี Face ID กันเรามีสหัสกันหมดทุกอย่างอ่ะทําไมวันนี้ต้องเช็ควะพอเช็คปุ๊บเช็คเลยหนูเลยเอามือถือหนูถ่าย
2: แ
0: คปหมดเลยไม่แคปตัดเขาถ่ายตัวเองแล้วก็พอเขาตื่นมาหนูก็แบบ
2: คืออะไร
0: ตอบเขาก็พูดเขาก็แบบเขาชอบว่าติดอ่างละตอบดีๆมีสติหนูก็พูดอย่างนี้แต่เขาก็บอกว่าไม่ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ส่งอัปเดตให้กันทุกวันอย่างนี้กินข้าวจากปั่นจักรยานอยู่เดี๋ยวจะไปเรื่องบอกทำไมกูเป็นใครเอ่ยอ่ะมึงบอกกูทำไมอย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูก็เลยแบบพิมพ์ไปเธออยากจะคุยต่อไหมหนูถามเขาบอกไม่เราไม่ต้องการคุยหรือว่าแต่มึงตอบไงคือตอบแปลว่ามีใจใช่ไหมล่ะหรือยังไงผู้หญิงมันคิดถ้าบอกผู้ชายตอบผู้หญิงมันคิดไปได้อยู่แล้ว
3: อันนี้ก็เลยบอกมารยาทมากเลย
0: อ่ะงั้นพิมพ์ตามลี่หน่อยแฟนเราไม่ชอบให้เธอส่งรูปมาแบบนี้เราขอเนี่ยบล็อกนะครับจบพิมพ์ไปเลยบล็อกพิมพ์ไปแล้วส่งปุ๊บแล้วก็บล็อกเลย
2: ก็พิมพ์ไหม
0: พิมพ์ต่อหน้าเลยบล็อกแล้วก็ลบ
3: ผมพิมพ์อยู่แล้ว
2: แล้วคือใครอ่ะ
3: คือเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักแล้วไม่ได้เป็นใครในวงการด้วยนะครับหมายถึงว่าแบบเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักก
0: ันงานนอกเลยค
3: ่ะใช่งานนอกแล้วก็สำหรับผมอ่ะอันนั้นอ่ะเธอต้องบอกด้วยเวลาเราตอบอ่ะเราตอบแค่ครับฮ่าฮ่าจบแล้วก็ไม่ได้ชวนคุย
0: แต่มันไม่ได้ผู้หญิงคนน
3: ี้เข้าใจ
0: ผู้หญิงคนนี้
2: อย่าเข้าข้างกันดิ
0: ไม่เข้าข้าง
2: เพราะเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาอยู่แล้ว
0: ไม่แต่ผู้หญิงมันคิดไง
2: ไม่ได้ลูกคิด
0: ไม่ได้ไม่เพราะอันนี้หนูเขาพูดเลยหนูเคยเจอเขาต่อหน้าแล้วชอบส่งยิ้มให้กัน
3: เขายิ้มให้ผมเอาใหม่
0: ไม่ใช่โอเค
3: ส่งยิ้มให้กันกับเขายิ้มให้เราแล้วเรายิ้มตอบกลับไม่เหมือนกัน
0: ผู้หญิงยิ้มให้เขาก็เลยบอกว่าหนูก็เลยยิ้มให้เขาแล้ว
3: กูยิ้มปกติอ่ะพี่ยิ้มให้ผมสิ
2: แล้วก็ยิ้มให
0: ้ไม่แต่ผู้หญ
3: ิ
0: ง
3: ไม่โกรธล่ะ
0: ไม่แต่ผู้หญิงมันมียิ้มเล็กแปลกเราเซ็นได
2: ้อย่าไปคิดอย่างนั้น
3: เอาแล้วไม่ได้อยากให้แผนกล้อง
2: อันนี้หน้าแม
0: ่ยิ้มแม่เข้ามาด้วยอ่ะแม่ไปดู
2: ยิ้มให้กันเนี่ยเอางี้นะชินกูช่วยมึงได้เท่านี้แหละ
3: เข้าใจไม่ได้คิดว่าคือ
0: ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่
3: คือเรื่องเนี้ยมันจบตรงที่ว่า
4: จะม
0: ี
4: เม
0: ีย
4: น้อยอ่ะอ
0: ุ้ย
4: ได้กันทุกวันบอกแม่ว่าอย่าจั่วเรื่องเลี้ยวเข้าตัวม
0: ึ
4: ง
0: น
4: ะ
0: เอาแล้วงวกสนับสนุนรายการโดยแก้วมัมกับมัมเก็บอุณหภูมิ

0: น้ำพริก
1: น้ำพริกใหญ่ลี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
3: สนับสนุนชาวคนน้ำพริกใหญ่ลี่
1: น้ำพริกใหญ่ลี่ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรอย่างนี้อีกเลยเพราะว่า
2: ก่อนหนูงี่เง่าพ่อช่วงแรกที่ก่อนปีแรกหนูงี่เง่ามากหนูอ่ะตื่นตีสามมาแล้วก็

0: คมีมากๆคือความรักที่เขาให้คนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองเขาจะเป็นห่วงคนอื่นก่อนต่อให้ตัวเองเหนื่อยหรือต่อให้ตัวเองแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าคนอื่นสบายลี่เป็นอย่างนี้สำหรับผมเลยนะเรื่องเดียวเลยอยากให้รักคนอื่นได้แต่รักตัวเองก่อนสำหรับลี่เลยแค่นั้นเลยที่เหลือเขาเก่งหมดครับที่เหลือเขาเก่งหมด
1: แต่พอเราอยู่กันเป็นแฟนก็จะอีกอารมณ์นึงพออยู่แบบคู่ชีวิตก็จะอีกอารมณ์นึงวันนึงที่มีลูกก็จะอีกอารมณ์นึงเหมือนกันวิชั่นที่เรามองกันวันนี้อย่างที่แพลนไว้มันอาจจะ
0: อีกแบบนึง
1: flexible ไปตามลูกเลยก็ได้
2: ใช่คือเหมือนตอนที่เราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนตอนที่เขาเป็นสามีเราอะค่ะ
1: มัน
2: เหมือนแบบตอนนั้นมันก็เด็กอะเนาะมันวิชั่นหลายอย่างมันอาจจะแบบว่าไม่ตรงกันแต่พอมาตอนนี้ค่ะทุกอย่างพอมันปรับจูนเข้าหากันมันเหมือนเราเป็นก้อนเดียวกันจริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอันนี้แหละคู่ชีวิตจริงๆเงี้ย
3: ตอนนั้นมันเป็นแฟนกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย
2: ใช่
3: แต่วันนึงมันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันมันก็ต้องคิดเยอะไปมากกว่านั้นเป็น
0: เราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง
3: ของเราสองคน
0: ใช่
1: เห็นทั้งดีและเสีย
0: ใช่ยิ่งแบบถ้าเกิดอยู่ด้วยกันมันจะอาจพอมีบ้านแล้วอ่ะมันจะเริ่มเห็นนิสัยบางอย่างที
3: ่
0: เอ้าเอ้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ง่ายๆเลยฉี่ไม่เอาฝาชักโครกลงสมมตินะผู้ชายอ่ะ
3: พูดถึงพ่อเหรอ
1: พ่อด้วยอ่ะแต่โชคดีก๊อฟเขานั่งฉี่ได้เพราะว่าที่บ้านลูกสาว2ใช่ไหมก็แทบจะผู้หญิง3คนแล้วแม่บ้านพี่เลี้ยงผู้หญิงหมดเลยมีผู้ชายคนเดียว
0: ชีวิตเหมือนผมแม่เลย
2: กันเลยผู้หญิงหมดเลย
0: แม่ผมน้องสาวขนาดสัตว์เลี้ยงยกเว้นเทอร์โบเนี่ยยังตัวเมียหมดเลยกูใช้ชีวิตกับผู้หญิงหมดเลย
2: บ้านหนูก็
0: ยิงด้วยพี่น้อง3คนผู้หญิงหมดเลยผมอ่ะจะมีนิสัยคือเสื้อผ้าไม่ลงตะกร้าแต่ติดใกล้ๆตะกร้าตะกร้าซักผ้านี่บอกว่า
2: ถอดวางแม่
0: ตะกร้าอยู่ตรงนี้แต่กูโยนข้างๆ
3: แต่ทุกคนผู้ชายทุกคน
0: ผู้ชาย
3: ก็เหมือนพ่อเลยแหละถอดกางเกงในที่จริงถ้าเอาขาออกทั้งหมดมันก็จะเป็นทรงมันเหมือนเดิมแต่ที่กูต้องเอาขาออกทั้งหมดแบบนี้มันจะไม่ช่ำเสียเวลาคุณจะอาบน้ำแล้วเนี่ยม
1: ัน
3: ก็ลูบลงไปแล้วก็ทิ้งไปปั๊บก็เป็นเลขแปดมันก็บอกว่าทำไมไม่เอาขาขึ้นมาดีๆแล้วเอาไว
0: ้
3: ทำให้ปกติเป็นระเบียบเรียบร้อยก็กางเกงในใส่แล้วมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยทำไ
0: ม
3: คุณจะให้คุณพับเพียบเยี่ยวเลยหรือไงไหมเออ
0: ผู้ชายอะนะ
3: แล้วทำไมไอ้ทักโคกเนี่ยมันเปื้อนเยี่ยวจังกูเยี่ยวเฉยๆมึงจะไม่ให้กูสลัดเลยหรือวะ

0: จะเปิดแก๊สให้นะ
1: อันนี้จะทำอะไรพ่อ
0: ผัดหน่อไม้
2: อ
0: ้
2: า
1: ว
0: จะไม่ใช่ไฟไม่ขึ้นวะอ๋อแต่แล้วก็ไม่ได้จุดใส่ไปเลย

0: เดียวเดี๋ยวรอ
1: แต่ตาไฟฟ้าก็ไม่สะใจนะ
2: ม
1: ัน
2: ร้อน
1: ไ
2: ม่ถึงนะมันไม่แรง
3: รอให้มันเกียมก่อนแล้ว
0: ก็จะเกียมมาก
1: ระหว่างที่รอก็
2: หอมอ่ะ
1: รัวไปด้วยรัวไปด้วย
0: อันนี้นี่ใส่นี่ครึ่งนึงไม่แล้ว
3: โอ้โหไม่เคยทำยากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยทำยากขนาดนี้มาก่อนเลย
1: เขามีแต่เชฟกระทะเหล็กอันนี้เชฟกระทะรัว
2: ไม่แล้ว
3: ครับนี่เถอะ
1: ไฟมันแรงไปป่ะพ
0: ่อลง
1: นี่เขารู้เขาต้องยกออกก่อน
3: อย่าดิอย่าดิพ่อไม่เอาพ่ออย่าดิพ่อ
0: รีเป็นคนเท
3: พ่ออย่า
0: เทเลยค่อยๆเท
1: เรารีต้องเต้นด้วยไหม
0: ไม่ไปเอาไปทำสงสารเนาะ
1: ที่คนแค่นั้นจากเหตุ

0: ก็รู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วพี่ไส้ชิงโดนหนักกว่านี้อีกนะ
1: เ
2: ฮ้ยน้าหมอสุดยอดเลยว่ะอยู่เป็นมาก
0: เลยมีผัวมาจ้องก็แกะงอแงเขาอีก
2: เออ
0: ก่อนขับก็เขาเตะลิลลี่อีกนะมึงให้ท่าเขาใช่ไหม
3: อ่า
0: ไม่ต้องไม่เอาดีกว่า

0: เล่นไอออดปากดีดีกว่าเอ็มตัวเองนะชิมเองนะตอนนี้นะเราสุกหรือเปล่าก็ไปนะไปลูกเจอกันล
1: ู
0: ก
1: วันหลังอย่ารับวันหลังอย่ารับงานซ้อนนะ
0: ไม่ได้งานซ้อนงานพอดีแล้วแต่ว่าเรามาช้ากันมาช้าครึ่งชั่วโมง
2: เ
0: ออขอรถมาใหม่ด้วย
1: เออเขานัด11โมงเจอกัน10โมงครึ่งถูกแล้ว
0: รถคันขอพ่อซื้อให
1: ้เออ
0: ขายได้ไหมกูสักบาท
1: พ่อบอกว่าให้ของขวัญหลานแล้วจะหยุดมาทวงคืนได้ไงอ่ะอย่าเพิ่งรองเท้าที่จะซื้อให้ที่หมาเก๊าเนี่ยแค่เชือกยังไม่ได้เลยนะตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันทีปีหน้าลูกเบิ้ลเป็น2คู่ซื้อให้หลาน2คู่2คู่ครึ่งอ่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: พ่อดีครับ
1: เหลือกันแค่นี้
3: เหลือกันแค่นี
1: ้เหลือกันแค่นี้คุณพ่อไปงานนอกต่ออ
3: ันนี้คืออะไรคะพี่เอ็ม
2: ไก
1: ่ไก่ทอดกระเทียม
3: อ๋อไก่หน้าตาอย่างนี้เนาะ
2: ใช่เป็นไก่พันธุ์ใหม่ใช่
1: เป็นไก่ตัวเล็กๆ
2: เป็นมินิชิคเก้น
1: ใช่เป็นไดเอทชิคเก้น
2: อ๋อเป็นลีนลีนโปรตีน
3: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นไก่ที่แบบกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู
3: ่
1: ก็เลยจะดูตัวเล็กๆน่ารักนิดนึง
3: โอเคค่ะได้ค่ะกินสิจ๊ะ
2: ได
3: ้
1: มาตักข้าวให้ก่อนดีกว่า
2: โอ้ขอบคุณครับนี่ขออนุญาตถ่ายรีแอคตัวเองเพราะไม่เคยกินกบไก่ไก่ไก่ไก่
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นไดเอทชิคเก้น
2: เนี่ยตีนไก
1: ่เฮ้ยทาเล็บด้วยอ่ะ
3: โห
2: พี่เอ็ม
1: เขาทาเล็บด้วยอ่ะ
2: พี่เอ็มหลังผมอ่ะเกือบหลุด
1: จีกันหรอ
2: เมื่อกี้อุ้ยใส่ออร์แกนิกอร่อยเลย
3: หนูเชื่อว่ากินกับออยแกนิกแล้วมันจะช่วยทุกอย่างให้พี่เอ็มกินด้วยเพิ่มชิม
1: ไก่มาจากญี่ปุ่นแน่เลยอ่ะดูสิ
2: ทำไมอ่ะ
1: เกรงกิเดสก้า
2: เกรงกิเดสก้าเกรงกิเดส
1: เด
2: ี๋
1: ยวเขาจะกลัวเออเอาแล้วมาเริ่ม
2: เขียว
3: อ
2: ี
3: กอร่อย
1: ไม่เขาเทน้ำพริกไปเยอะไง
3: กับข้าวบ้านพี่อร่อยมีค
1: ่
3: ะ
1: แหมบอกน้ำพริกตัวเองซะเยอะเลยชินนี่ปกติกินได้ทุกอย่างเลย
3: ไม่พี่ไม่ปกติพี่เขาไม่ค่อยกล้าลองอะไรประหลาดค่ะแต่หนูงงว่าทำไมเขากินกบ
1: เฮ้ยอันนี้อร่อย
3: ออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ใหม
2: ่ตัวนี้เป็นน้ำมันลำข้าวเกรด 14 ppm ก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันลำข้าวแบบเกรดพรีเมียมคลีนด้วยนะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คลีนวีแกนมังกินได้
3: มังสวิรัติกินได้ค่ะ
1: อร่อย
3: ได้กินเผ็ดไหมคะ
1: พอกินได
3: ้ถ้าพอกินได้ก็อันนี้ก่อนเลยนิดเดียว
2: อันนี้กุ้งแซ่บปะ
3: กุ้งสุ
2: ป
3: แซ่บ
2: อันนี้คือตัวนี้อัปเกรดมาไม่ใช่อัปเกรดปรับสูตรมาจากเขาเรียกว่าบะหลาดซองบะหลาดซองเป็นน้ำพริกพม่าน้ำพริกกุ้งแซ่บพม่า
1: อ๋อ
2: แต่ว่า
3: ชื่อเป็นสูตรของคุณยายอะค่ะแล้วพอคือคนเขาต้องการรีเฟรชว่าอยากกิน
2: เผ็ด
3: เราก็เลยทำสูตรนี้มาแล้วขายดีมาก
2: ใช่ก็คือปรับเผ็ดให้ถูกพอคนไทยมากขึ้น
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็น
2: คนไทยเลยครับคนไทยเลย
1: เออแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้เนาะเราจะไปเจอกันที
3: ่
2: เซ็นทรัลมหาชัย
3: พูดได้เลย
2: ใช่
1: เราสองเขาจะเอาอะไรไปคะ
3: น้ำพริก
2: ทุกอย่างน้ำพริก
3: ที่อยู่ในกับเยลลี่หมดเลย
2: ใช่น้ำพริกแล้วก็มีขนมเป็นข้าวเกียบปลาแซลมอนนำเข้ามาเหมือนข้าวเกียบกุ้งครับแต่เป็นเนื้อปลาแซลมอนเลยข้าวเกียบปลาแซลมอนด้วยเซนเซนชื่อยี่ห้อเซนเซนที่ทำด้วยกันเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าทำหลายอย่างกันนะ
2: ครับ
1: อุ้ยไปมหาไทยรอบนี้ถูกใจแฟนคลับฝั่งนั้นแน่เลยอ่ะ
2: ใช่
1: ถ
2: ้
1: าเราไปอ่ะฝั่งนั้นเป็น
3: พม่าเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: เขาเหรอโคเรนมาเยอะใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ฝั่ง
3: ไม่เคยไปฝั่งนั้นเลยโ
2: อ
3: ้โหแต
2: ่อันนี้จะแซ่บหน่อยนะ
1: กินกับไข่เจียวอร่อยมาก
3: ใช่แค่นี้คือพอเลยบางคนเอาไปแบบว่าทำเป็นไข่เจียวก็คือใส่กุ้งซุปแซ่บกับไข่ตีด้วยกันแล้วก็อร่อยเลย
2: เหมือนไม่ต้องปรุงอ่ะครับ
3: ใช่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่ม
1: เฮ้ยมันเผ็ดอยู่นะ
2: เชฟตัวนี้เผ็ดเลย
1: เออเผ็ดอยู่นะ
3: ชอบไข่เจียวอร่อยนะบ้านนี
2: ้ไข่เจียวอร่อยมาก
3: อร่อยมากเลย
1: ไข่เจียวอร่อยมากโอ้โหใช้ได้เลยแต่อันนี้อร่อย
3: ใช่ไหม
1: มันไม่มันกินได้เรื่อย
3: ๆ
1: มันไม่เผ็ดจนเกินไปอันนี้ปีนขึ้นมาแหละถ้าใครไม่ค่อยกินเผ็ดนะ
3: คนที่ไม่กินเผ็ดอะออร์แกนิกคือตอบหมดเลยเพราะว่าคือน้องเขาไม่ค่อยเผ็ดค่ะแต่คือน้องเขากลมแล้วก็นัวแต่เป็นคลีนนะเป็นคลีนที่นัวบางคนบอกว่าคลีนมันจะนัวหรอเราทำให้นัวได้เพราะเราทำเครื่องปรุงอะค่ะผงปรุงรสอะคลีนเหมือนกัน
2: ใช่
3: ใช่
2: ตัวผงปรุงรสคือใช้วัตถุดิบธรรมชาติหมดเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ต้องเติมอ่ะ
3: ใช
2: ่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วโรงงานเราก็คือเป็นฮาลาลเนาะก็คืออิสลามคือสามารถทานได้เลยส่วนตัวเนี้ยขออยู่ค่ะกำลังนานอ่ะแต่ตัวอื่นของน้ำพริกเยลลี่คือเป็นฮาลาลนะอิสลามแบบมุสลิมทานได้หมดเลย

0: ลดเลยแหละ
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ลดเลยแหละ
1: เพราะเราทำเองหรือเปล่า
0: ถูกต้องผมกินเผ็ดตอนเช้าไม่ได้แบบมื้อแรกตอนเช้าอะ
2: หนูได้เลยเวอร
0: ์นี่ได้เลย
1: จริงเหรอ
0: ได้เลย
2: เพราะบ้านเพราะความที่ว่าบ้านผมพ่อหมดเลยกินเผ็ดตั้งแต่เด็ก
1: แล้วถ้าสมมติว่าอยู่ที่เนี่ยแล้วเราอยากไปร้านอาหารพม่าเคยไปบ้างไหมที่กรุงเทพ
0: ปกติทำกินที่บ้านเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่แม่บ้านแล้วก็ยายหนูค่ะยายหนูทำกินเองตลอดเลยคุณแม่ด้วยค่ะเวลาเนี่ยพี่ชินไปอะไรเงี้ยโอ้โหจะมาละแล้วคลิปหนูชอบลงคลิปกินอาหารพม่าที่ติ๊กต็อกใช่ไหมคะคนก็เลยมันเหมือนเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กให้กับที่นี่ด้วยค่ะว่าเอ้ยแบบอาหารพม่าเขาไม่ได้แบบเลี่ยนหรือมันไม่ได้มันเยอะอย่างที่ตัวเองคิดนะอะไรเงี้ยค่ะใช่คือเราไม่อยากให้เหมือนเราได้เราก็ไม่อยากจะเคลมตัวเองตรงนี้นะแต่คือเราเหมือนเราได้เปลี่ยนคอนแบบว่าความคิดของใครหลายคนว่าอาหารพม่าคนเขาจะคิดว่าหนึ่งเลี่ยนละมันคือต้องมันล้นแน่ๆเลยแล้วมันไม่ค่อยมีรสชาติมันต้องเค็มโดดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันกลมกล่อมขึ้นแล้วแต่บ้านด้วยแต่อย่างสูตร

0: แบบ
1: จึ้งจึ้งอยู่จึ้งอยู่
0: ลองลอง
2: อืมอืม
1: ใช่อร่อยอร่อยมากครับอร่อยมาก
2: นอกจากน้ำพริกแล้วทำอะไรต่ออ
0: ๋อทำของนี่ก็คืองานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมไหมคะก็คือตามไม่ได้เลยมี TikTok IG แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มลิลลี่พันธิลานะคะแล้วก็ฝาก LINE City ด้วยนะที่เดี๋ยวจะชินบอก
1: อีกธุรกิจนึงที่ทำด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับกับหุ้นส่วนด้วยก็ชื่อว่า Live City ครับเราทำเป็นเมืองไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ครับในมุมของเซอร์วิสก็คือเราดูแลไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ทาง TikTok Shop Shopee ให้ทางแบรนด
2: ์
1: แบรนด์ต่างๆด้านหลังทั้งหมดในการดูแลเรื่องไลฟ์แม้กระทั่ง Affiliate อย่างเงี้ยครับฝั่งเราก็เซอร์วิสดูแลให้ซึ่งเป็นไลฟ์เราไลฟ์ได้ถึงไลฟ์24ชั่วโมงเลยคือหมายถึงว่าทุกวันนี้ครับที่เราดูแลแบรนด์เราก็ไลฟ์ให้เขา24ชั่วโมงก็จะมี MC มีขายคิด strategy นู่นนี่นั่นดูแลแบรนด์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดรับให้แบรนด์เข้ามาคุยได้ครับเราพร้อมสปอร์ต
0: ดูแลครีเอเตอร์ด้วยก็คือแบบ
1: แล้วก็เราก็จะมีเป็นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับจะเป็นที่แรกที่เราเปิดให้คนทำตะกร้าคนปักตะกร้าสามารถที่จะมาตรงหน้าช็อปแล้วทำคลิปปักตะกร้าได้เลยเพราะปกติเวลาสมมติเราจะทำคลิปปักตะกร้าเนาะแบรนด์ไม่ได้ส่งแซมเปิลให้กับทุกๆครีเอเตอร
2: ์ใช
1: ่ๆแต่เรามีพื้นที่ให้ครีเอเตอร์เหล่านี้สามารถจะมาแล้วมาทำคลิปปักตะกร้าตรงนั้นได้เลย
2: อ๋ออารมณ์เหมือนในนี้ป่ะเวลาคนเราขายเสื้อผ้
1: า
2: สมมติไปที่จีนใช่ป่ะไปที่หน้าร้านจีนเลยแล้วไปไลฟ์ที่หน้าร้านเขาแล้ว
1: แบบนั้นได้เลย
2: ตรงนั้นเลย
1: ได้เลยทำคลิปปักตะกร้าเรามีสตูดิโอไลฟ์ให้สามารถที่จะเช่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลครบวงจรเป็นอีโคซิสเต็มสำหรับแบรนด์เราจะเป็นพื้นที่เหมือนให้แบรนด์กับครีเอเตอร์ได้เจอกัน
2: เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อ
1: ได้เลยครับขอบคุณมาก
2: ก็ใครสนใจ
1: ได้เลยครับมาได้เลยใช่แวะมาดูได้เลยพร้อมเปิดรับเพราะมีพื้นที่ประมาณ30กว่าไร่ครับ
0: โอ้โหใช่ค่อยๆขยายไปทีละเฟส
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเหลือเฟือครับสำหรับ
0: ทุ
1: กแบรนด์ครับเหลือเฟือสำหรับทุกแบรนด์
2: ยังไงก็ขอให้น้องทั้งคู่มีตัวเล็กไวๆตั้งไว้อีก2ปีใช่ไหม
1: ก็ประมาณไม่เกินต้องมีละอีก2ปีต้องมีละ
2: ความเครียดมีส่วนสำคัญมากแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นแบบกบทอดกระเทียม
1: ใช
2: ่ก็จะช่วยบำรุง
1: เพราะมันเป็นลีนโปรตีน
0: ให้มีน้องเร็วขึ้น
2: ใช่
1: เอ้ากบมันออกลูกทีมกี่ตัวนะเธ
2: อกี่ฟอง
0: ไม่เป็นไรเอวเขาโอเคแล้วค
2: ่
0: ะ
2: เอ้ย
1: สวยเลยจบแบบนี้สวยเลย
2: ปิดรายการได้เลยปิดรายการเลยนะเร็วๆนี้เราไปเจอกันที่งานทำกับหม่ำฟู้ดแฟร์
1: หม่ำฟู้ดแฟร
0: ์ค่ะ
1: ใช่เซ็นทรัลมหาชัย
0: ใช่เซ็นทรัลมหาชัยรีบกับไปชินไปแน่นอนรอเลย
2: เราจัดกันตั้งแต่วันที่30มีนา
1: เฮ้ย30เมษา
2: อ๋อเมษา
1: แล้วเหรอ
2: ทำไมไวจัง
1: 30
2: เมษาจนถึง6พฤษภาคมนะคะเราไป7วันเลยมั้ย
1: น่าจะ2วันแรกชัว
0: ร์ๆชัวร์ๆแล้วคือว่างไปอยู่แล้วล่ะ
2: ใช่แต่ให้คุณยายอยู่7วันเลยได้มั้ย
1: ถ้าจะไปนะให้ยายพักแล้วให้เราอยู่ดีกว่า
0: ใช่ๆๆ
2: ได้เลยค่ะพี่ฝากนิดนึงให้น้องลิลลี่พูดเป็นภาษาพม่าเชิญชวนให้แฟนคลับไปเจอกันที่งานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร
0: ์มิงลาบาเมียนมาแฟนลิลลี่เนพิชินนัมพิเกลีเซ็นทรัลมหาชัยตุยยาเดนโน30เมษาย
1: นไม่เป็นไร
0: 3030 April until 6 May นะคะก็คือคนพม่าเขาฟังภาษาอังกฤษ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็แม่ย่าลาจ้าเนาะลิลลี่เนี่ยอภวาเนี่ยพี่ชินเนี่ยน้ำพี่เยลี่เนี่ยสามเมย์แม่ย่าลาจ้าเนาะที่ชื่อถึงไหน
2: เอ๊ะถามแม่บ้านก่อนใช่ไหมทราบออกไหม
0: อุ้ย
1: เออ30เมษายน30เมษายนถึง6พฤษภา
2: พูดยังไง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตะกูล่าตะกูล่า
3: ต้องเซเยน
0: ี่โอเคตะกูล่าต้องเซเยนี
1: ่6พฤษภาหกเดือนหน้า
0: เนาลาเขาล่ะโอเคตาทรงล่ะโอเคตะกูล่าโตเซเยนี่ตาทรงล่ะเช่าเยนี่เขาล่ะโอเคย้ำย้าลิลีเน่ลาตุยจ้าหนอเขาล่ะโอเค
2: แล้วจีนต่อจากฝรั่งเศส
0: มัมย้าเหรอมัมย้าเพโกมัมย้าเพโกบาเลนอเขาล่ะมัมย้าเพโกบาเลนอ
1: จิซูติมบาเร่
0: เออพูดอะไรอย่างเงี้ยจิบาเร
1: ่ชิเดโน
0: ะเออชิเดโนะ
1: ชิเดโนะ
2: ชิเดโนะคือ
1: รักนะ
2: รักนะจุ๊บจุ๊บเ
1: นี่
2: ยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะยังไงไปเจอพวกเรา3คนได้เลยนะคะที่งานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์นะคะที่จะเกิดขึ้นที่มหาชัยเร็วๆนี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆเลยที่มาอิ่มอร่อยด้วยกันนะคะในมื้อนี
0: ้
2: เสียดายนิดนึงตรงที่คุณพ่อไปไวนิด
0: ไม่เป็นไรเลยเจอกันที่งานหม่ำกับหม่ำค่ะ
2: ได้เลยค่ะหวังว่าวันนี้น้องสองคนจะสนุก
1: โอ้ยสนุกมาก
0: สนุกเลย
1: เอ็นจอยมาก
2: โอเควันนี้พวกเราสามคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: บ๊
0: าย
1: บาย
0: สวัสดีค่ะขอบคุณ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: นาชินนาชินหลานถามว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไร
4: เดี๋ยวค่ะ
5: มาเชื่อเฮ้ยมีครับอันนี้พันอะไร
6: อันนี้ดัชชุน
5: ดัชชุน

0: พันอะไรพันกว่าบาท
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ดัชชุนดัชชุน
2: นี่ก็จะเล่นอยู่ได
0: ้ครับป่ะไม่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาละ
2: พ่อดีกว่าพ่อตอบว่าอะไร
0: อันทะลูก
2: แล้วพ่อต้องตอบอยากเลี้ยงหมามาก
3: ตอบได้เลยลูก
4: เนี่ยเลี้ยงไปเลยจะเลี้ยงไปบ้าน
3: แม่เลยแอนแอนแอนแอน
2: เฮ้ย
3: แอน
2: แอ
3: นอ
2: ี
3: กข้าง
2: เ
3: ฮ้
2: ย
4: จะมีน้ำลายไหมคะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
4: ตอนน
3: ี้
4: ก็ต
3: ้
4: องหล
3: ัง
4: ก็เล็บขาดไหมอะคะ
3: ไม่คมเลยครับ
2: เจ๊อยากลอง
3: ในมือนะแล้วก็อีกข้างนึง
2: สรุปลูกฉันกินเองนะ
3: โอ้โหอ่ะแม่โอ้โหเอาไปใกล้ๆอย่างนี้
2: พูดด้วยสิลูก
3: นี่แม่นี่ยืมไหมมันดูมือพอกนิดนึงโบอยู่นี่
2: อ่าแล้วทีนี้เราก็ให้ทรีเขาค่ะ

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์

0: นับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะรวมซุปตาและศิลปินลูกทุ่งมาแข่งขันกันผ่านเสียงเพลงนะครับโดยมีโจทย์กำหนดให้ด้วยแล้วก็มีโค้ชทั้งสองสีเป็นผู้นำทีมรู้ผลแพ้ชนะภายในสัปดาห์เลยนะครับพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่จิ้งหรีดขาววงเทวัน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: และคุณครูสลาคุณนวุฒิ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคณะกรรมการเราด้วยนะครับวันนี้พี่จิ้งหรีดขาวก็อยู่กับเรานะฮะ
3: ค่ะ
1: มีอะไรไม่เข้าใจสอบถามหนุ่มๆด้านข้างได้เลยนะฮะ
3: หนุ่ม
1: ๆนะหนุ่มๆของเราพร้อมอยู่แล้ว
3: ใช่มั้ยฮะพี่ชายทั้งคู่เลยค่ะพี่โน้ต
1: ครับ
3: ครูสลา
1: คณะกรรมการเราพร้อมนะครับพี่ๆของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆวงกลัดแบนครับสองหนุ่มของเราก็พร้อมนะฮะไปพบกับโค้ชเบิ้ลและโค้ชแมนครับเชิญครับ
4: ไปยุ่งอะไรกับประตูเขาจะเปิด
1: สวัสดีครับ
5: ทีนี้เป็นงานเดียวน้อยครับ
1: โค้ชแมนนะฮะ
4: นภัณฑ์ออกเมื่อกี้ก็ต้องไปบอกให้เขา
1: เขาช่วยก็ช่วยเหลือกัน
5: ข้างหลังไม่มีใครเลยนะพ่อผมเปิดตั้งแต่พี่พันธ์แล้วนะคนเดียวเลยหลังเงียบกริบ
4: เขาสั่งด้วยเสียง
1: เอาคนสั่งด้วยเสียงหน่อยฮะ
5: โอเพน
1: เฮ้ยเก่งว่ะ
5: ระบบ AI
1: ปิดเพชรปิด
5: closeOpen Open ระบบ
1: เป็นจังหวะหน่อยสิมันเหนื่อยมันหนัก
5: ระบบ
1: เ
4: อาแล้วไปสั่งเลยให้มันอ้าอยู่
1: เ
4: ล
1: ยเร็วๆ
5: ปิด close โอ้ต้องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับยุค AI
1: ข้างหลังลูกครึ่งกันเลย
5: ลูกครึ่งนะผมถามว่าอยู่เวิร์คไพรส์มานานหรือยังแล้วเป็นไงบ้างเรื่องพวกนี้ทำงานดีไหมหนูก็ไม่รู้หนูเพิ่มมาเหมือนกัน
1: พร้อมนะ
5: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วไปพบกับทั้ง6ท่านครับเชิญครับ

0: ับน้องๆทั้งสองแล้วกันนะคร
1: ับ ใช
0: ่ผมขอแค่1คะแนนพอเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขามาแบบ9เต็ม9เต็ม10 9เต็ม10
1: 9เต็ม10แล้ว
0: ผมขอ1ก็พอ
1: แค่1ไว้ก่อน
0: 1นี่อาจจะชนะพี่แสนนะ
1: พี่แสนละฮะ
2: พี่เชฟครับผมขอ2แล้วกัน
1: นะขอจะ2แล้วกันนะคู่นี้เจอกัน
3: นะคือมาเพิ่งตีรถมาจากรัฐบาลเลยนะพี่ผมอ่ะไปรับหวยมาขาย
1: ไม่ใช่เขาใส่เป็นแพ็คเตอร
3: ์โอเคโอเค
1: เออไปอําพี่แสนนะแล้วก็พี่น้ำเพชรจะเจอกับพี่บิ๊กนะเออจะอ่อนข้อกันไหมเป็นคู่ครอบครัวเนี่ย
4: ถ้าวันนี้แพ้หนูใช่ไปนอนในตู้เย็น
1: โอ้
5: ไม่เป็นไรถ้าผมแพ้ผมกลับกับออยได
1: ้เฮ้ยเอาแล้ว

0: คุณเลือกใคร
1: ผมเลือกพี่แช่มแช่มลำครับ
0: พี่แช่มนะครับนี่นะสีแดงนะครับ
1: ต้องเลือกเอาพี่แสนจะได้แข่งกัน
2: ได้ได้ได
1: ้เอาพี่แสนนาการ
2: ต้องเอาคนที่อยู่ในวงการเพลงมาเยอะไง
1: แกมองเห็น
2: เห็นพี่แสนนาการครับของผม
0: พี่แมนเลือกพี่แสนนะครับคุณเล่นก่อนนะ
1: เล่นก่อนครับ
0: เดี๋ยวพี่แมนประจำที่ก่อนนะพี่แมนเชิญพี่แช่มครับเดี๋ยวต้องเลือก1ท่านเป็นคนใบ้อีกท่านเป็นคนทายคุณจะใบ้หรือคุณจะทาย
1: เอาไงพี่
0: คือเดี๋ยวผมจะมีชื่อเพลงแล้วก็ชื่อศิลปินคนใบ้บ

0: เพลงชุด1หรือชุด2ครับ
1: โอ้มีหน้าปก A หน้าปก B ด้วยเหรอ
0: 1หรือ2
1: ดูฉลาดขึ้นนะรายการแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
0: ก็เหมือนเดิมผม
1: เอาปก A ครับผมชอบเพลงดัง
0: หน้า A นะฮะ
1: หน้า A ครับ
0: อ่ะได้ครับพร้อม40วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: พี่ต่าวแล้วใครครับยกโทรศัพท์
0: มีคำว่าโทรไม่ได้ฮะ
2: โทรหาในเด้อ
1: นี่
0: มีคำว่าโทรมีคำว่าโทรไม่ได้อัน
1: นี้การทดสอบว่าอันนี้ไม่ได้นะแมนโอเค
0: ผมเจ้าคุณจะผิดและแก้ตัวเลยนะ
1: มา
0: ต่อครับเร็วครับ
1: กบแท็กซี่ครับบนสวรรค์ข้างล่าง
2: นางฟ้ากับควาย
0: ได้ครับ
1: อภพรนครสวรรค์ทำอาหารฮะ
0: ถูกครับได้ฮะเชฟปะ
2: เชฟปะ
0: ตอบแล้ว
1: ตอบแล้วโอเคมาโอเคสอนเพชรสอนสุพรรณ
2: ขาดใจขาดใจจะขาดเลย
1: ไม่ใช่บนฟ้าสตาร
2: ์เบิ่งฟ้า
1: เรามองอยู่ครับ
2: เบิ่งฟ้า
1: บนฟ้า
0: ไม้ไทย
1: มองอยู
2: ่ข้าม
0: ข้าม
1: ป้างนคริน
2: ทร์ป้างพี่ป้าง
3: หมด
0: ได้ทั้งฟ้ากับควายนะเชฟบ้าก็ได้ตอบเร็วนะฮะแต่จะขาดก็ได้ได้ไป3เพลงครับเพลงแรกไม่ได้ไงคือพูดโปร
3: ไม่แต่แช่มเก่งนะผมบอกทำอาหารเขาตอบเชฟบ้าได
1: ้ถ้าแกตอบว่ากุ๊กบ้านี่ค
0: ือเชฟสีน้ำเงินเชิญครับผมมา
1: ไปไม่เป็นไรกูกับพี่แสนาการมาเยอะกูบอกแกเป็นยังไง
0: เบิร์นพาพี่ไปด้วยดิเร็วลูกทีมมาทิ้งเลย
4: ไอ้ท้ายเลยผมใบ
0: ไ
4: อ้ท้ายเลยผมใบพี่ทายใช่ไหมผมใบ
0: นะพี่แสนทายนะ
2: ครับผม
0: นะพี่แมนใบนะ
4: ครับครับ
0: ชุด1หรือชุด2ครับ
4: เอาชุดเมื่อกี้พี่เบิ้ลชุด
0: เลือก1ไปแล้ว
1: เลือก A เ
4: อาเพลงดังอ
0: ่ะชุด2พอเหลือชุด2ชุดเดียวอยู่แล
3: ้
0: ว
3: ไม่รู้จะถามทำไม
0: พร้อม
4: พร้อมครับ
0: 40วินาทีเริ่มครับ
4: อาภพรนครสวรรค์
0: เพลง
4: อะไรวะ
2: น้องนอนไม่หลับ
0: ใช่ครับ
1: พี่เสด็จ
2: สี่หอย
0: เออครับ
4: โอ้ลำเพลินมศกรลำเพลินมศกร
2: ลูกสุเล่า
4: เออครับแคทคิริยาอิงลิชกลางคืนเนี่ยมีใหญ่ๆสวยๆแต่ก่อนเป็นหนอน
2: ครับครับ
0: ครับ
4: ฮะไม้พิลมพรไม่รวยเลย
2: ท่านใจคุณ
0: โดนโอ้ทันไหมฮะ3เพลงเท่ากันนะครับโอ้โหข้ามไปเพลงหนึ่งก็คือแคทริยาอิงลิชคือผีเสื้อราตรี
1: แต่ผมชอบนะ
4: ยาก
1: เนี่ย
4: ตีหอย
0: ตีหอยแล้วก็ยาใจคนจนไม่ทันหมดเวลาไปก่อนนะเอาได้ไป3เพลงเท่ากันนะครับก็รับไปสีละ1คะแนนอ่ะมาพร้อมฮะตอนนี้ฮะสีน้ำเงินและสีแดงมี1คะแนนเข้ากันอยู่นะฮะตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยนะฮะทีนี้เข้าสู่การแข่งขันของโจทย์เพลงครับโจทย์เพลงแรกก็คือโจทย์ลูกทุ่งส่งใจไปจีบนะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดถึงเธอถึงคนที่ชอบหรือมีการอยากจีบนั่นเองโจทย์นี้อ่ะสีน้ำเงินก่อนส่งใครฮะ
4: ส่งรุ่นใหญ่ครับพี่แสนนาการครับเพลงสมซานครับ
1: อุ้ยร้องเพลงน้องชายด้วย
0: พี่แสนนาการนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับผมอ่ะสีแดง
1: พี่แช่มแช่มรำครับกับบทเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ
0: นะพี่แช่มแช่มรำนะฮะตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับ
1: ส่งใครก่อน
0: เราจะเริ่มกันที่เพชรสี
1: แดง
0: นะครับตามที่คุณบอกเลยพี่แช่มแช่มรำนะฮะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเชิญครับ

0: ก็ยังสามารถที่จะติดตามไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตนะ
1: ครับ
0: หรือว่าการอัปเดตนะครับในเรื่องของภาพกิจกรรมต่างๆการไปทัวร์คอนเสิร์ตผมก็จะเอาภาพมาลงหรือว่าเพลงที่อัปเดตอยู่ในช่องทางของแช่มรำนะครับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้เลยครับ
1: นะครับเวลาออกทัวร์คอนเสิร์ตปกติมันจะต้องมีเพลงที่เขาขอเป็นประจำส่วนใหญ่ขอเพลงอะไรบ้างถ้าพี่แช่มเนี่ยเวลาไปอยู่หน้าเวทีแฟนเพลงมักจะให้ร้องเพลงนี้ประจำแล้วร้องหลายรอบด้วย
0: ก็ยังเป็นกรุณาฟังให้จบกับหัวใจมาง่ายแต่ส่วนมากก็กรุณาฟังให้จบครับผม
1: เลย
2: เคยฟังนะแล้วงานนึงพอขึ้นฮุกปุ๊บไฟดับเลย
1: คุณร้องว่าไง
2: ลำตาล่องก็มืด
1: ให้ผมเดินไปตบไหมฮะคุณเบิ้ลฮะผลงานของพี่แช่ม
2: ผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆเขาย้ายที่ร้องเพลงเฉยๆย้ายที่ร้องเพลงเฉย
1: ๆครับ
2: ด้วยผมว่าความกังวลเมื่อกี้มันน่าจะมีแค่เรื่องที่แบบเทคนิคและที่พี่แช่มพูดถูกครับแล้วก็เนื้อเพลงที่ยังแบบสับจังหวะเพราะว่าด้วยความที่ดนตรีกะหล่ำแบนเขาจะทำแบบเป็นฟิวชั่นอะไรใหม่แต่เสียงแล้วก็เอกลักษณ์มันยังทำงานครับมันเหมือนพี่แกย้ายที่ร้องเพลงเฉยๆครับผม
1: ครับผมนะฮะลูกทีมกันบ้างนะฮะน้องออยเลอร์ครับผลงานของพี่แช่ม
3: ค่ะก็ชอบมากๆค่ะรู้สึกคิดถึงวานๆรู้สึกย้อนไปฟังเพลงที่ตอนเป็นแบบสาวซ้ำน้อยก็ฟังเพลงนี้แล้วก็ได้มาฟังในเวอร์ชั่นของพี่แชมป์รู้สึกเหมือนแบบเป็นแบ็คพิงค์เลยอ่ะเป็นแบบมีความรักแบบร็อกๆคิดถึงแบบร็อกๆค่ะ
1: ครับผมนะฮะอโนดครับ
4: การร้องเพลงวันนี้ผมชอบเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์จิ๊กโก้อ่ะมันจิ๊กโก้มันร้องเพลงอ่ะคือแชมป์เนี่ยเขามีรูปทรงของความเป็นจิ๊กโก้อยู่แล้วอ่ะแล้วร้องเพลงเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่รู้แต่ฟิลและอารมณ์ดีมากจิโก้อะคิดถึงฉันไหมเวลาเจอผู้หญิงนิสัยจริงจะเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ร้องเมื่อกี้อารมณ์มันออกมันเจ้าชู้มากแล้วมันดีมากด้วยแสนหนักใจนิดนึงนะเพราะแช่มเขาทำไม่ดีแล้วเกิน
1: ถูกครับ
5: ดูพี่แช่มนี่ขึ้นอยู่ความตั้งใจของคนเข้ามาฟังว่าอยากเห็นหรืออยากได้ยินอะไรซึ่งครูก็มองว่าถ้าโดยอายุงานและดูความเป็นแช่มแล้วนี่ถ้าใครซื้อบัตรเข้าไปดูหรือตั้งใจมาฟังแช่มนี่เขาอยากเสพความเป็นตำนานตำนานผ่านเสียงตำนานแบบผ่านคาแรคเตอร์แม้กระทั่งบุคลิกรูปทรงต่างๆซึ่งวันนี้แช่มก็มอบให้เราได้หมดเลยนะครับทรงยังเท่ยิ่งนานยิ่งเท
6: ่
5: เสียงร้องยิ่งช้ายิ่งฉ่ำแล้วก็ชอบที่สุดคือ acting ในขณะร้องมั่นหรือไม่มั่นไม่รู้นะแต่แช่มไปต่อซึ่งมันก็เป็นวิธีการสื่อสารของตำนานซึ่งถ้ามองในมิติของการมาดูคนมาดูศิลปินคนหนึ่งที่เราชอบเนี่ยมันตอบโจทย์หมดทุกข้อเลยแต่ถ้ามองในมุมการแข่งขันแน่นอนมันก็อาจจะมีเรื่องความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อยู่บ้างอันนั้นค่อยว่ากันนะครับเก่งครับ
1: ครับผมนี่คือผลงานของพี่แช่มนะฮะมากันที่เพชรสีน้ำเงินครับพี่แสนนาการในบทเพลงส้มสานเชิญครับ

0: แล้วผมได้ใช้เพลงนี้ร้องในคอนเสิร์ตบ่อยไหมพี่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ต
1: ก็ทุกคอนเสิร์ตเลยครับพี
0: ่เป็นเพลงที่ทุกคนก็ขอกันด้วยนอกจากเพลงของพี่แสนเองนะฮะแล้ววันนี้ได้ร้องในแบบฉบับของดนตรีกระดับแบนเป็นไงฮะ
1: แบบเท่อีกแบบนึงครับ
0: ครับ
1: ทำให้ดนตรีกว้างขึ้น
0: พี่แสนเคยร้องแบบไม่มีกีตาร์ไหมเคยร้องเพลงแบบไม่มีกีตาร์อยู่กับตัวหรือว่ามัน
1: เคยครับพี่ฟังครับ
0: แล้วมันรู้สึกแปลกๆเขินเขินไหม
1: บางทีเล่นบางทีถ้าสมมติสถายขาดครับพี่ฟันหรือว่าถ้าเป็นเล่นเป็น
0: สุภิสัยจริง
1: ครับผมก็จะวางกีตาร์แล้วผมจะร้อง
0: มือไว้ไอ้พี่มือ
1: ครับก็อยู่แบบนี้เราพี่ฟัน
0: ไม่เคยไม่เคย
1: พี่น้องบ้างหรือกับแฟน
0: เพราะบางคนเวลาถ้าไม่มีกีตาร์จะรู้สึกเขินจะแ
1: บบ
0: ไม่รู้จะไปยังไงดีแต่ของพี่แสนนี่ได้สบายสบายเลย
1: ครับพี่ฟันครับ
2: แล้วมันอยู่ที่ว่าวันนั้นร้องกับใครด้วยนะถ้าวันนึงถ้าวันนั้นเมาแล้วร้องกับแสนชัยกับเบิ้ลแล้วมีอาโทรตามอ่ะแกอาจจะไม่เกี่ยวกับกีตาร์แล้ว
0: เลิกเป็นคนละอย่างกันใช่ไหม
2: โมยโอ้ยเขาจะอีกข้างน้ำบอลด้วยจัดไอ้กำจัดจักรยานบานจ่าจักรยานบานจ่า
0: โอ้มันขึ้นอยู่กับที่เราไปอยู่ตรงนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับผมอ้าวแล้วตอนนี้แหละฮะอัปเดตผลงานหน่อยว่ามีอะไรใหม่ๆให้เราได้ไปตามฟังกันนะพี
1: ่ครับผมตั้งแต่ก่อนสิ้นปีมาก็มีทั้ง4เพลงนะครับแล้วก็มีเป็นคัฟเวอร์ด้วยแล้วก็มีเพลงล่าสุดที่เพิ่ง

0: ความเท่และที่สำคัญก็คือเป็นคนที่เก็บอาการเก่งการร้องเพลงไม่รู้มั่นใจหรือไม่มั่นแต่ว่าพอได้ร้องมันทำให้ทุกคนฟังมีความรู้สึกว่ารอที่จะรับสัญญาณที่พี่แสนจะส่งมาและในฉายาของเขาในกลุ่มเพื่อนพ้องเนี่ยเขาเรียกว่าแสนแปดหลอดนะย่านหนึ่ง คือร้องเพลงไม่ต้องใช้ไมค์อ่ะซึ่งวันนี้ร้องเพลงพี่เสกก็เหมือนเป็นพี่แสนสองเป็นพี่แสนที่เป็นเจ้าของเพลงร่วมไปกันด้วยนะครับแต่ว่ารสชาติวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบยี่ห้อของพี่แสนเก่งมากครับ
1: ครับผมนะเป็นไงพี่แสนวันนี้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเรา
2: เป็นเกียรติที่ให้ผมแสนนาการได้มาร้องเพลงถ่ายทอดให้ไม่ว่าให้พี่น้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังทำยังไงให้พี่น้องเราฟังเพลงแล้วมันมีความสุขมาเสพเพลงแล้วมันมีความสุขนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับนี่คือตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินครบทั้งสองสีฮะเดี๋ยวเชิญพี่แช่มบนเวทีนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับมาเริ่มที่ท่านแรกครับคุณครูสลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับโจทย์แรกของเราครับลูกทุ่งส่งใจไปจีบ
0: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากคุณครูสลานะครับท่านต่อมาครับพี่จิงดิดขาวให้ใครครับ

0: เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: เออนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วก็ออยรู้สึกว่าทุกศิลปินทุกท่านที่ได้มาเวทีนี้คือเหมือนได้มาทำอีกหนึ่งเวอร์ชันเหมือนหนึ่งซิงเกิลไปโดยปริยายด้วยออยก็เลยแบบแอบกดดันนิดนึงว่าแบบอยากให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มันดีที่มันเพราะที่ทางบ้านจะชอบนะคะก
0: ็
1: เลยแอบแบบกดดันนิดหน่อย
0: ฮะพูดถึงผลงานเพลงที่เลือกมาร้องนะฮะวันนี
1: ้เหงาใช่ไหมจะไปหาค่ะวันนี้ออยก็ตั้งใจจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงแบบว่าในการที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเธออยากจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอยากจะเป็นเพื่อนที่อบอุ่นของเธอออยรู้สึกว่าบางทีวันที่เราเหงาวันที่เราโดดเดี่ยวเราไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยเราสามารถแบบปรึกษากับตัวเองได้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนออยเลอร์อีกคนนึงที่สักอายุ17ปีย้อนหลังให้พี่คนนี้แบบกลับไปโอบกอดเขาก็เลยแบบถ่ายทอดออกมาอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ
0: เอออีกมุมนึงนะเพราะว่าปกติเพลงก็จะพูดถึงอีกคนนึงแต่นี
1: ่
0: พูดถึงตัวเราเองที่จะบอก
1: ค่ะ
0: นะฮะอ้าวอัปเดตผลงานนะฮะตอนนี้
1: มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะตัวกันคักเนาะนะคะเพิ่งออนไปที่แกรมมี่โกค่ะก็ฝากติดตามผลงานล่าสุดด้วยค่ะตัวกันคักเนาะค่ะ
0: ครับผมแล้วช่องทางส่วนตัวนะครับฝากไว้หน่อยฮะ
1: ก็ออยเลอร์ไทดอลมิวสิกทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: อ่ะโค้ดเบิ้ลครับผลงานของลูกทีมคนนี
2: ้ถือว่าเป็นคนที่ตีโจทย์เพลงได้ดีมากฟังแล้วมันรู้สึกมันเป็นอย่างที่อยากไปหาแบบอ่อยเชื่อเหงาใช่ไหมอ่ะไปหาได้ป่ะอะไรเข้าใจผมปะอารมณ์ฟีลแบบ
0: แล้วมีคนมาปรึกษาโค้ชบ่อยไหมฮะ
2: เรื่องอะไรฮะ
0: เรื่องเวลาเขาเหงาโทรมาเนี้ย
2: ไม่มีฮะ
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลผมแบบถ้าอยากคุยกับผมส่งไปสนีไทยมาเท่แล้วลูกเนี้ยเท่แล้วเสียงนี้เท่แล้วหลังจากนี้ก็คือขอให้รวยขอให้งานเยอะ
1: ๆขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวถามลูกพิมพ์นะฮะพี่แช่มครับ
3: มีเพลงที่มีโจทย์ของคำว่าเหงานักร้องหลายคนนักร้องบางคนอาจจะร้องแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหงา5เต็ม10 7เต็ม10แต่วันนี้ออยเลอร์ทำได้ถ้าเป็นพี่แช่มให้10เต็ม10มันรู้สึกอย่างนั้นเลยในความที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกถึงความเหงามันเป็นเวอร์ชั่นที่อยากให้คนที่อยู่ที่นี่ทั้งบ้านได้ฟังเพลงนี้แล้วก็คิดว่าเพลงนี้จะส่งความรู้สึกบอกอีกหลายๆคนหลายๆคนที่ฟังเพลงนี้จะรู้สึกเหมือนกับอย่างที่ออยเลอร์รู้สึกวันนี้ดีใจที่ได้นั่งฟังครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมพี่บิ๊กครับ
4: น้องเป็นคนที่มีของในตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นมืออาชีพที่ดีนะครับถ้าเกิดฟังผู้ชายฟังก็แบบโอ้ก็อยากจะไปที่บ้านเลยแหละแต่เสียดายมีเมียแล้วไปไม่ได้
0: เสียดายตรงนี้เอง
4: ตรงนี้เลยครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบดีครับชอบเยี่ยมครับ
5: ตรงนี้เลย
0: ถ้าเขาถ้าสมมติเขามาอยู่ตรงนี
4: ้ไปสิครับกลัวอะไรครับ
0: อโนดครับเคยเหงาไหมฮะ
6: เหงาครับ
0: แล้วทำไงให้หายเหงาน
6: ั่งคุยกับเงา
0: คุยกับเงาเหรอ
6: คุยกับเงาตัวเองเพราะเงามันจะไม่ขัดใจเรา
0: โอ้แต่ผมปรึกษาลูกเขาบอกมีวิธีให้หายเหงา
6: คือ
0: เขาไปหาคนที่มีเหามาและเอาเหามาแล้วเอาเหาหงาย

0: ก็หายเหงา
1: ครับผม
0: ไปเฮ้ยอันนี้ดีแล้วหมูอะไรหมุนคอได
2: ้หมูหันครับ
0: หมูยอ
2: ทำไมพ
0: ่อหมูยอก็คือหมออยู
1: ่
0: หมออยู่ก็หมอคุณ
1: หมอคุณก็คือ
0: หมอคุณก็หมุนคอวันนี้ฟังเพลงนี้ที่หนูร้องที่ออยเลอร์ร้องเพลงนี้นะมันเหงาแล้วหนูเหงาจริงๆเสียงหนูอารมณ์หนูมันเหงาแล้วมันได้อารมณ์ของเพลง

0: เพชรสีแดงครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับน้องอารณ์นะครับขอปรึกษาเธอแน่เชิญครับ
1: อารณ์เป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้สาวเท่ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเข้าร่วมรายการหลากหลายรายการอันมีผลงานเพลงฮิตที่เป็นที่รู้จักอย่างเพลงสลัดตำแหน่งและสุดแขนซึ่งมียอดเข้าชมสูงและได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดียผลงานล่าสุดของอันคือเพลงเขาบอกได้ฮักแล้ว

0: ดีกว่าค่ะ
1: ดีกว่าแล้วอันนี้ใครตั้งให้ลูก
0: หนูตั้งเองค่ะ
1: มันมาจาก
0: หนูตอนเด็กๆหนูมีหมอลำมาเล่นที่หน้าบ้านของหนูแล้วเขาก็ร้องว่าโอละโนอะไรประมาณนั้นแล้วหนูก็มีพี่ชื่อพี่
1: โอ
0: พี่โออะไรอย่างง
1: ี
0: ้แล้วเขาก็เรียกว่าโอละโนเพื่อนเขาเรียกแล้วหนูก็เลยคิดว่าอ่ะหนูงั้นตั้งชื่อว่าอันอะละโนแล้วกัน
2: โอ้ฉะนั้นพี่พันธ์เนี่ยช่วงนั้นคือเทศกาลหน้าบ้านพี่พันธ์ตอนเด็กน่าจะเป็นเฟสติวัลพุแตก
1: ใช่เฮ้ยคุณรู้ได้ไงฮะ
2: คุณรู้แต่ไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีคนแก่ไปนั่งสูบบุหรี่ก็จะกลายเป็น
1: คือกับน้องก่อนนะ
3: ดีจะได้ไม่เสียเวลาเยอะ
1: อ่ะเป็นไงลูกสำหรับเพลงที่เลือกมาวันนี
0: ้เขาเรียกว่าแอบรักเพื่
1: อ
0: นปรึกษาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราแอบรักเขา
1: แล้วตอนนี้ยังทำเพลงทำอะไรไหมลูกฝากไว้ได้นะ
0: ทำค่ะ
1: ครับ
0: ก็3ซิงเกิลเลย
1: ชื่อเพลงว่า
0: เศร้าหักกันละบ่แล้วก็เขาบ่ได้หักแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ถ้าเขาคือเหตุผลค่ะ
1: ไปฟังได้ที่ช่องทางไหนครับ
0: ก็ YouTube Studio เอิ้นหามิวสิกค่ะ
1: นะแล้วช่องทางส่วนตัวเผื่อใครไปติดตามกัน
0: ก็แฟนเพจ Facebook อาราโนค่ะแล้วก็ YouTube ก็อาราโน Official ค่ะอันนี้หนูจะลงเป็นเพลงที่หนูอยากร้องแบบ cover อะไรก็ไปฟังกันได้ค่ะ
1: แล้วพวก TikTok อะไรมีมั้ยลูก
0: TikTok ก็เสิร์ชว่าอาราโนขึ้นเลยค่ะ
1: ครับผมอ่ะโค้ดแมนครับ
4: ครับก็ติดตามผลงานของน้องอันมาได้สักพักหนึ่งแล้วช่วงไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรแต่ว่าผมมาเห็นน้องตอนที่นำเพลงเก่าๆของแม่นางสิริพรมาโคเวอร์กับกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งซึ่งผมก็กลายเป็น FC น้องในช่วงนั้นไปเลยเวลาอันละเนาะเอาเพลงอะไรมาร้องเนี่ยเหมือนวงแต่ละวงก็จะแกะตามเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ดูเพลินมากครับขอบคุณที่มาเวทีนี้แล้วก็มาเอาเพลงเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นของอาราโนแล้วก็ให้ FC อย่างผมเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยได้ไปเปิดฟังกัน
1: ถามลูกทีมบ้างครับพี่น้ำเพชรครับ
5: ค่ะชอบน้ำเสียงค่ะเสียงเพราะค่ะแล้วก็ตั้งแต่ร้องท่อนแรกขึ้นมาก็คืออารมณ์เพลงมาเลยค่ะฟังเพลินค่ะชอบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมพี่แสนครับ
6: เพลงนี้ร้องยากมากนะครับแล้วทีนี้น้องก็ได้ฟิลทุกอย่างแล้วก็มาประกบกับพี่วงกลัดแบสด้วยทำให้มันให้ทุกอย่างมันแมสแล้วก็ดนตรีแบบอลังการนะครับอลังการแบบนี้แหละมันหาฟังยากแบบนี้แล้วก็น้ำเสียงของน้องสะอาลนแบบนี้ด้วยครับครับชื่นชมเลยครับเก่งมากครับ
0: ค่ะ
1: พี่จิติขาวครับ
7: เพราะจริงๆค่ะต้องบอกเลยว่าการร้องของหนูเนี่ยอย่างพี่โน้ตพูดจริงๆนะพี่เขาเก็บรายละเอียดได้แบบว่าละเอียดละออมากๆอ่ะวิธีการร้องเอื้อนอะไรทั้งหมดยิ่งเป็นเพลงของคุณมินตราเนี่ยโอ้โหคล้ายแล้วคือเก็บทั้งน้ำเสียงทั้งลูกเอื้อนแต่ความพิเศษอ่ะหนูก็มีเสน่ห์ของหนูในตัวอยู่แล้วการร้องเพลงนี้ทำให้รู้สึกเลยว่ามันน่าไปปรึกษาจริงๆมันบอกเล่าได้ดีมากๆเลยและมีความรู้สึกว่าหนูร้องตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทำไมเป็นคนเสียงเพราะขนาดนี้ชื่นชอบในเสียงหนูมากๆเลยค่ะ
0: คุณค่ะ
1: ครูครับ
8: อาราโนเนี่ยเป็นชื่อที่ทรงอิทธิพลในเรื่องของการโคเวอร์เพลงโดยเฉพาะประเภทที่เอาเพลงลูกทุ่งแต่มาร้องแบบอาราโนมันจะกลายเป็นยี่ห้อเสียงชนิดหนึ่งชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็คนติดครูเองก็เป็น FC หนูเหมือนกันมันจะเด่นมากเวลาหนูร้องเพลงลูกทุ่งแต่กับเพลงนี้ครูกับมองว่ามันดรอปลงไปหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าภาพความตัดกันของบุคลิกมันไม่ชัดถ้าลูกทุ่งมาร้องด้วยเสียงนี้มันชัดแต่พอร้องเพลงที่มันเป็นทรงสตริงอยู่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าดูดรอปลงไปในความรู้สึกครูและหนูก็มีความตื่นเต้นเล็กๆด้วยวันนี้มันก็เลยไม่อิ่มเท่าที่ควรนะลูกถ้ามีโอกาสขึ้นเวทีอีกอยากให้จัดเต็มมากกว่านี้ครับเพราะอาราโนยี่ห้อนี้ชัดเจนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงลูกได้ฟังคำของครูทั้ง3ท่าน
0: ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูได้กำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความมั่นใจ

0: ขึ้นดีใจค่ะวันนี้หนูดีใจที่ได้มารายการมาร้องเพลงให้ครูฟัง
1: อ่ะครบทั้ง2 4เรียบร้อยครับเดี๋ยวเชิญน้องออยเลอร์ครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับอโนดให้ใครครับลุ้นกันนะครับจะเป็นแดงหรือน้ำเงินครับ
2: เสมอครับ
1: เสมอครับ
3: คุณค
1: ่
3: ะ
1: ได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่จิ้งหรีดขาวให้ใครครับ
3: ดีคนละแบบเสมอค่ะ
1: เสมอครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สองเสียงเท่ากันนะครับเสียงสุดท้ายตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับ
2: ให้เป็นตัดสินผู้สุดท้ายนะครูนี้ก็ยังเป็นเสมอกันอยู่ครับ
1: เสมอครับสามเสียงเท่ากันครับก็รับกันไปสีละ1คะแนนขอบคุณทั้งสองสาวด้วยนะครับสรุปคะแนนนะครับตอนนี้สีน้ำเงิน3คะแนนและสีแดง3

0: พชรสีแดงเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
1: สีน้ำเงินครับ
0: อ๋
1: อสีแดงมาสองละ
0: ครับ
1: เอาตามผมบอกว่าผมเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ
0: ่พี่น้ำเพชรครับนอนฟังเครื่องไฟเชิญครับ
2: เพนน้ำเพชรพี่สาวแท้ๆของแบงค์สอนรามเป็นนางเอกลิเกชื่อดังและเป็นผู้บริหารคนสำคัญของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรซึ่งเป็นคณะลิเกแถวหน้าของประเทศไทยเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนางเอกลิเกแห่งยุคโดยเริ่มแสดงลิเกมาตั้งแต่เด็กนอกจากการแสดงลิเกแล้วเธอยังทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บิวตี้อย่างกันแดดเฮเลนและเฮนยังปล่อยผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแท้แท้ระแวงผัวอีกด้วย

0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวถามหนุ่มหล่อกันดีกว่าว่าผลงานของน้องสาวคนนี้เป็นไงบ้างครับพี่บิ๊ก
2: ต้องบอกว่าเขาธรรมชาติเขาต้องนึกภาพหัวในหัวเขาเนี่ยมีภาพหัวกับผู้หญิงอยู่หัวเขาเนี่ยเขาถึงอ้อมร้องแบบว่าอารมณ์มันแบบมันธรรมชาติ
1: อารมณ์มันใช่ใช่ไหม
0: แบบมันแม่นมาก
2: ใช่ประมาณนั้นดีครับดี
1: เป็นไงบ้างครับกับ

0: การทำดนตรีใหม่กับเพลงนี
1: ้ค่ะหนูตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ร้องแต่ลิเกค
0: ่
1: ะแล้วพอต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งก็จะเก่งๆแบบว่ากลัวจะแบบติดสำเนียงลิเกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาถ่ายทอดเพลงนอนฟังเครื่องไฟเพราะว่าจริงๆแล้วคือก็ได้โจทย์เพลงมาก็พยายามเลือกเพลงที่เราเคยฟังมาต
0: ั้
1: งแต่เด็กๆที่แบบว่าเราน่าจะร้องได้ดีค่ะ
0: พี่แบงค์เนี่ยเขาเคยมาหลายครั้งแล้ว
1: ใช่น้องแบงค์เขาม
0: ีแนะนำไหมว่าทำยังไงบ้าง
1: เขาก็บอกเมื่อคืนหนูก็ร้องให้เขาฟังเขาก็บอกว่าถ้าดนตรีแบบนี้พี่เฮนก็ต้องร้องแบบให้เข้ากับดนตรีนะแบบดนตรีดุแล้วก็ต้องร้องอีกอารมณ์หนึ่ง
0: เพราะดนตรีเปลี่ยนใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแน่นอนตอนนี้ก็เห็นผลงานอยู่ทุกวันเลยก
1: ็
0: คือผลงานลิเกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแสดงลิเกทุกวันค่ะ
0: ถามเดือนนึงได้หยุดกี่ครั้งฮะ
1: ถ้าเป็นช่วงหน้างานก็ทุกวันเลยค่ะ
0: แล้ว
1: ทุกวันเลย
0: แบ่งเวลาไงเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอีก3คนแล้วก็งานลิเกทุกคืนอย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างช่วงปิดเทอมลูกๆ ก็มาแสดงลิเกด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปด้วยกันอยู่แล้ว
1: ช่วงเปิดเทอมก็จะไปศุกร์เสาร์ค่ะแต่ว่าก็จะมีคุณย่าช่วยเลี้ยงด้วย
0: อ๋อมีคุณย่าช่วยเล
1: ี้
0: ยง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะอ้าวใครที่ติดตามผลงานกันอยู่ก็ยังพอมีคิวอยู่นะ
1: ค่ะยังพอมีว่าง
0: ติดต่อได้ที่เพจไหนฮะยังไง
1: ก็ติดต่อที่คุณแม่ดวงแก้วหรือว่าเพจแบงสอนค่ะหรือว่าที่ Facebook ของคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือได้เลยค
0: ่ะได้เลยนะครับผมนะโค้ชแมนครับผลงานของพี่น้ำเพชร
2: ครับสวัสดีพี่น้ำเพชรครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พอฟังเพลงนี้ก็ผมชอบความดิบของน้ำเสียงด้วยพี่น้ำเพชรก็มาจากพื้นที่จริงมีความมืออาชีพพอมาผสมผสานกับดนตรีของทางอาจารย์นะครับอลัดแบนก็รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันเป็นกลิ่นใหม่ไปเลยระหว่างดนตรีแล้วก็เสียงร้องแต่เป็นกลิ่นที่เข้ากันมากๆนะครับชื่นชมครับ
0: ครับผมพี่เบิร์ดครับเชิญพี่แสนหน่อยฮะ
3: น้องสาวทำได้ดีแล้วที่บอกว่าสมกับดนตรีของวงกลัดพี่ๆกลัดแบนนะครับแล้วมันเท่ครับร้องแต่ว่าเราร้องเป็นเอกลักษณ์ของนักร้องไทยร้องเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงแต่ดนตรีเป็นอลังการมากนะครับชื่นชมครับน้องสาวครับชื่นชมจริงๆนะครับ
1: ชื่
3: นชมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับอโนดครับ
4: น้ำเพชรนะครับเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมเอาตามความเข้าใจผมนะดนตรีที่เขาทำมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกจังหวะอะไรดิสโก้หรืออะไรเป็นจังหวะอะไรวะ
0: จังหวะอะไรฮะ
4: เอ้ยมีใครรู้ช่วยบอกเฮ้ยเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องดนตรีไง
0: คล้ายๆลาตินไหม
4: คล้ายๆลาตินลาตินเกิร์กดิสโก้ผสมกันเพียงแต่ว่าน้ำเพชรยังร้องแบบใช้ลูกเอื้อนดั้งเดิมในแบบต้นฉบับของพุ่มพวงพอดนตรีมันทำแบบเนี้ยถ้าเอื้อนแบบเนี้ยมันจะดูย้วยมันดูเหมือนประมาณมันไม่เข้ากับดนตรีถ้าเกิดใช้ดนตรีดั้งเดิมแล้วหนูเอื้อนอย่างเงี้ยโคตรเพลาะเลยแต่บังเอิญกลัดแบนเขาดีไซน์ดนตรีมาอย่างงี้ถ้าหนูเอื้อนมันมีตัดบางลูกตัดบางคำที่มันไม่ต้องเอื้อนหมดเนี่ยมันจะเพลาะมากแต่ที่พูดทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ใช่รู้เยอะนะแต่เวลาเราฟังเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นเองเลยพูดตามความรู้สึกแต่ความไพเราะมันยังมีอยู่ลูก
5: ครับสิ่งที่พ่อผมกำลังอธิบายให้ฟังนี่โอ้เขากอดกันแน่แล้วลูกเอื้อนใช่ไหมฮะก็ต้องร้องแบบนี้พ่อกอดกันแน่แล้ว
0: อ๋อนี่คือเทคนิคการร้องตัด
4: เขากอดกันยังไงนะ
5: เขากอดกันแน่แล้ว
4: เออไอ้นาย
0: ครูครับ
6: ครูอยากให้หนูภูมิใจลูกแต่ก่อนถ้าใครจะได้มาในพื้นที่แสดงออกแบบนี้มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านมีเพลงดังมีต้นเป็นต้นฉบับของบทเพลงหลายอย่างหรือภาษาเดิมเขาเรียกว่าต้องอัดแผ่นแต่วันนี้การทำเพลงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายคนก็ไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องนั้นแต่จะมองมาที่ความสำเร็จโดยองค์รวมมากกว่าซึ่งน้ำเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นลูกอยากให้ภูมิใจและหนูก็มาวันนี้ครูชอบทุกอย่างเลยนะชอบความกล้าที่จะขึ้นมาบนเวทีตรงนี้และชอบเนื้อเสียงที่หนูบอกว่าหนูกังวลกลายเป็นเสน่ห์มันได้รสชาติมันได้เสน่ห์ลูกจุดอ่อนวันนี้จะเป็นเรื่องของมันไม่ได้ดังใจในบางช่วงคำอยากเอื้อนแล้วมันหายไปแล้วมันมีการแกว่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่รสชาติดีมากครับเก่งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้หนูก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะก็ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ขอบพระคุณทุกคำติชมเลยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินทุกๆคนเลยค่ะมากความสามารถทุกคนก
0: ็
1: เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่ๆนักดนตรีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณ

0: ุณมากมากค่ะ
1: ครับผมคนต่อไปนี้เขาจะตื่นเต้นไหมฮะเขาร้องที่คณะเนี่ยเขาได้ร้องลูกเพลงบ่อยไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็มีค่ะเวลาแบบถ้าร้องเกี่ยวกันคู่กันเนี่ย
1: เขา
0: ก็จะมีเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วว่าเราก็มาแปลงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาจะตื่นเต้นไหม
0: ก็ไม่แน่นะคะ
1: ไม่แน่ใช่ไหมแต่เรา
0: แต่ถ้าแพ้คือให้นอนตู้เย็นแน่นอน
1: สีน้ำเงินผ่านไปแล้วมาที่สีแดงครับไปพบกับพี่บิ๊กครับเข้าเวรรอเชิญครับ
2: บิ๊กอเนกลาภเป็นพระเอกลิเกชื่อดังที่มีฝีมือการรำการร้องที่โดดเด่นปัจจุบันเป็นนักแสดงหลักในคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรบิ๊กและน้ำเพชรแต่งงานมีลูกด้วยกัน3คนคือน้องรถเบนซ์น้อง BM และน้องเบลลี่ซึ่งลูกๆก็เริ่มซึมซับและมีผลงานการแสดงลิเกตามรอยคุณพ่อคุณแม่บิ๊กถือเป็นกำลังสำคัญของคณะสอนรามน้ำเพชรมาอย่างยาวนานโดยมีฐานแฟนคลับ